0: พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
3: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าในอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

0: ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวง

0: ล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาเรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
3: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
3: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบ ริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง52ซมและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
5: 1นาทีกับกปท.
6: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ1ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวหัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
13: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขา
14: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
15: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
16: ชิปเปอร์ เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
18: จำกัดเต็ม

ทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-45

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้
5: บังคับใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้างเซ

0: 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-65ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: ปิดแล้วเปิดแล้ว

0: แล้ว
1: เอ้าแม่นังละเทาอันนี้เปิดแล้ว
0: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสบ้าฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ย

0: 嗦嘞啪啦拼命发西通，嗦嘞啪啦拼命发西通。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: กว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก็กลับมาบอกมาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะคะพี่น้องจ๋าอีพอกินกระถือกอีแม่กินกระถือกผู้ใดกินกระว่าถือกนะคะพี่น้องค่ะถือกสุคนนะมีแต่สมุนไพรนะตังว่าเก่าชนิดนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งโกดสอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลำพานะพี่น้องค่ะสมุนไพรหลายอย่างนะอีพออีแม่กินโลดค่ะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหายใจบ่อิ่มเจ็บคิ้งลูกยากไปยากมายากลูกโอยนั่งโอยนะวิ่งเวียนศีรษะวูบวูบวับวับจากว่าเป็นอีหยังแต่ละมือแต่ละเว้นมันบ่เป็นตาอยู่มันอยู่ยากนะคะอีพอจ้าแม่จ้าซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลอีพออีแม่ดูแลทุกคนเที่ยวหักกันล่ะค่ะพี่น้องราคาไม่แพงนะขวดหนึ่งบรรจุ150ซีซีแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะอากระโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาราเบรกนี่นะประโยชน์เมล็ดแตงไทยนะเป็นยาขับปัสสาวะนำไปใส่ด้วยการตากแห้ง 15-20 เมล็ดแล้วนำไปต้มดื่มเสมือนน้ำชานะแล้วก็เมล็ดง่านะประโยชน์หลายคือกันนะเมล็ดงาเต็มไปด้วยสารอาหารมากมายนะอย่างเช่นโปรตีนเล็กสังกะสีแล้วก็กรดอะมิโนมีประโยชน์ต่อร่างกายนะทำงานของตับและไตนะเมื่อกินพร้อมกับผลไม้หรือว่าผักที่มีวิตามินซีจะซอยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพี่น้องจ๋านี่คือประโยชน์ของเมล็ดงาแล้วก็ประโยชน์ของเมล็ดแตงไทยนะคะอีพอจ้าแม่จ้าพี่ป้านะอาเด้อนะสมุนไพรพืชผักผลไม้ต่างๆนะกะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะอานั้นเน้นผักเน้นผลไม้เน้นสมุนไพรเน้นปลานะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนำนะตามที่ร่างกายเฮาเฮ็ดได้นั่นล่ะนะคะปวดขาปวดแข้งปวดตา

0: ตามร่างกายนะเมื่อยเพลียอ่อนล้านะอย่าลืมสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซิร์นทีค่ะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซิร์นทีนะคะหรือว่าเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีก
1: ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222

0: ลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตสั้นที
1: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: นะคะฟังเพลงกับม้วนมวนส่วนมากเพิ่นโทรเข้ามาขอตะเพลงเก่าเด้สาวบางปู่ค่ะนะมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่านะมีให้ฟังทุกอย่างนะสาระน่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นำเว้านำจาสู่กันฟังที่พลาดบ่ได้เลยก็คือเรื่องไก่โตของเฮานี่ล่ะนะก็คือการดูแลร่างกายนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ต้องร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่พร้อมเท่านั้นเด้พี่น้องแม่นบ่อีพ่ออีแม่ถ้าป่วยถ้าไข้เนี่ยคนเฮาก็บ่อยากได้อีหยังทั้งนั้นอย่าสิว่าอยากได้อีหยังเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังบ่อยากหอดข้าวหอดน้ำเรียวแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะเฮ็ดอีหยังต่างๆก็ยังบ่มีเลยพี่น้องค่ะนี่คือคนป่วยนะคะพี่น้องคันป่วยล่ะไปหาซื้อยามากินกันไปหาหมอละเศร้าไข้อยู่เด้เนาะคันป่วยล่ะแบบไปหาหมอบ่เศร้านี่ตี้พี่น้องค่ะจักเสร็จจังใดนะก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปซะตัวแม่นบ่ล่ะวิถีชีวิตวัฏจักรชีวิตของคนเฮาเนาะจังใดก็ตามนะคะก็คอยร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องขาดูแลร่างกายไว้ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามเนื้อตามตัวลุกกะโอยนั่งกะโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพ่ออีแม่อาการแบบนี้เป็นตาย่านอยู่เด้นะมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียไปเรื่อยๆเด้นะร่างกายของเฮาอายุเยอะก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าซุมื้อเนี่ยนะคนหนุ่มนะหนุ่มน้อยซอยกำก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะพี่น้องค่ะบ่มีหยังแน่นอนค่ะบ่เกิดกับไผก็บ่ปากก็ดีคือว่าตัวพี่น้องเนาะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบวกโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลตัวท่านเองนั่นล่ะสาวบางปู่ก็กินทุกมือด้วยค่ะนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้1ขวดเนี่ยแล้วก็ตามเพจเซินทีนะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อเขามาเลยนะคะพี่น้องจ๊ะเบอร์โทร043840122043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

นะคะฟังคิดฮอดแต่สมัยเป็นสาวว่าสั่นตัวรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะมีทั้งเพลงใหม่มีทั้งเพลงเก่านะมีให้ฟังทุกอย่างนะสาระน่ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นำบอกนำจ่าสู่กันฟังที่พลาดบ่ได้เลยก็คือเรื่องไกลตัวของเฮานี่ล่ะนะก็คือการดูแลร่างกายนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ต้องร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่พร้อมเท่านั้นเด้พี่น้องแม่นบ่อีพ่ออีแม่ถ้าป่วยถ้าไข้เนี่ยคนเฮาก็บ่อยากได้อีหยังทั้งนั้นอย่าสิว่าอยากได้อีหยังเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังบ่อยากหอดข้าวหอดน้ำเรียวแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะเฮ็ดอีหยังต่างๆก็ยังบ่มีเลยพี่น้องค่ะนี่คือคนป่วยนะคะพี่น้องคันป่วยล่ะไปหาซื้อยามากินกันไปหาหมอล่ะเศร้าไข้อยู่ด้วยเนาะคันป่วยล่ะแบบไปหาหมอบ่เศร้านี่ตี้พี่น้องค่ะจักเสร็จจังใดนะก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปซะตัวแม่นบ่ล่ะวิถีชีวิตวัฏจักรชีวิตของคนเฮาเนาะจังใดก็ตามนะก็คอยร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องขาดูแลร่างกายไว้ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามเนื้อตามตัวลุกกะโอยนั่งกะโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออีพ่ออีแม่อาการแบบนี้เป็นตาย่านอยู่เด้นะมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียไปเรื่อยๆเด้นะร่างกายของเฮาอายุเยอะก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าซุมื้อเนี่ยนะคนหนุ่มนะหนุ่มน้อยซอยกำกระเจ็บใครได้ป่วยได้นะคะพี่น้องค่ะบ่มีหยังแน่นอนค่ะบ่เกิดกับไผก็บ่ปากก็ดีคือว่าตัวพี่น้องเนาะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวย

0: ให้กับร่างกายด้วยนะสมุนไพรนะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถืบโรงโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบวกโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลตัวท่านเองนั่นล่ะสาวบางปู่ก็กินทุกมือได้ค่ะอ่ะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านแล้วก็ตามเพจเซิ่นทีนะหรือว่าจะโทรสั่งซื้อเขามาเลยนะคะพี่น้องจ๊ะเบอร์โทร043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมประสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840121

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบวาสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆงงงมันเป็นงงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ศูนย์หนึ่งสองสอง
1: เป็นวิ่นบุบบับบับอย่างต่างๆนี่ไหมมันเป็นในกระตนกระโตเฮานี่ละพี่น้องอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออย่าปล่อยให้เจ้าของเป็นลายนะคะพี่น้องมันกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของเฮาอยู่เด้แม่นบ่ล่ะดูแลร่างกายดูแลตัวเองนะคะด้วยความรักกันนั่นล่ะจังนำเว้าสู่กันฟังนะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นรสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจราคาหลักสิบนะพี่น้องมีเครื่องหมายอย.ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องจนเอิ้นว่ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนั่นล่ะจำง่ายๆซื้อสั้นๆเซินทีนะคะพี่น้องจ้ามีสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายคักนะคะแล้วก็สมุนไพรแพงๆนะประโยชน์หลายทั้งนั้นเลยอ่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาหลายท่านซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถูกถูกได้มากคักว่าซั่นแม่นแล้วซื้อกินตลอดไปดอกมันบ่ได้แพงว่าซั่นจังเห็นนี่ล่ะเพิ่นซ่านเพิ่นเว้าสู่สาวบางปู่ฟังเนาะตาสะอ่อนนำอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะซื้อเสื้อแพงนี่ล่ะอีกอย่างนึงซื้ออยู่ซื้อกินได้สบายสบายว่าซั่นเพิ่นว่าอ่ะโทรหาค่ะโทรมาเลยส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขายดีค่ะ091-684-0475 091-684-0475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนค่ะ
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
1: มันเป็น
0: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความบ่อนล่ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร091-684-0475

ีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916804075

0: เรียนแบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแรงเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: น่าสงสารนะบางทีการ มึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็น
2: แรงแข็งไม่เหมือนกัน
0: คนร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่ซุปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสี

0: ร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้ลดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนาย

1ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียวฝา

0: กระทืบลงและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ンディオはスッキャー。สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122วันนี้ผม15พี่น้องเกษตรกรที่ยังใส่ปุ๋ยเคมียังชื่นชอบกับปุ๋ยเคมีอยู่มาลดจำนวนการใส่ปุ๋ยเคมีลงนะครับเพื่อเสียให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าปุ๋ยเคมีทุกมื้อนี่ก็แพงนะครับเฮาสิมาเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ปุ๋ยเคมีหน่อยลงแต่ว่าคุณภาพให้มันดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีแนวดีๆสิเว้าให้ฟังมีแนวดีๆมาฝากมาตอนนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบบัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับ

ห้วยเบาเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ระบาดเหลือก็สอบเดี๋ยวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะเกินนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีหวานได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าจะของคักแล้วเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกสุเรแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด้านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวน

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามมาปิดกับใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบอกเคยใส่โทเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีไล่ละตันตันอยู่42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิงพอใช้อยู่เอาบังเด้อใส่บังเด้อโทเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแมงบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์ขิงอยู่กับผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับขอมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คำตอบบอกให้พ่อให้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามมีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไห้อ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวสิคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผม
2: ได้สมัย
1: ครับ
2: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
3: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโป้นะครับหรือว่าร้านบ้าโป้การเกษตรนะครับจำหน่ายโซเล่นะครับ
2: ครับผม
3: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
2: ดงหลวง
3: คำเชยี
2: คำเชยี
3: นะครับคำเชยีก็มีร้านบ้าโป้การเกษตรคือกันนะครับอยู่ที่สาขาคำเชยีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร

0: ครับ
1: นะครับกับนายโชลีนะครับกับมาหลายปีแล้วนะครับ
0: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโพเป็นดีเจบาโพนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าพี่น้องท่านไปท่านมาจะมาสอบถามรายละเอียดได้กับบาโพนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
2: ครับ
0: เข้าใส่โซเล่มาโดนไปพ่อ
2: ไอ้ไซอ้อยนี่ก็เพิ่งใส่ปีนี้เพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
0: โอ้ใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่ว่าเบิ่งไฮอ้อยของ
2: กรอบนึง
0: เคมีเครื่องกระสอบต่อโซเล่กระสอบนึงหมายความว่าคันพี่น้องใส่โซเล่2กระสอบก็ใส่เคมีกระสอบนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายคันทั่วไปกันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
2: ปลูกได้ก็บ่ซ้ํานี้มัน
0: โอ้ปลูกได้ก็บ่งามซ้ํานี
2: ้บ่งามซ้ํานี
0: ้บ่ประทับใจบ่พ่อ
2: ปีนี้ขนาดแรงนะ
0: โอ้แรงขนาดแรงนี
2: ้ขนาดแรงพร้อมพึ่งตก2ครั้งนี่แต่ปลูกอ้อย
0: ครับผมขนาดแรงซ้ํานี้พ่อก็ประทับใจครับ
2: ครับ
0: อยากให้คุณพ่อฝากบอกเกษตรกรอยากให้แนะนําเพิ่นเชิญครับคุณพ่อ
2: ก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านหากว่าพื้นที่ของพี่น้องนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
0: ลองเบิ่งน้องพ่อเน
2: า
0: ะ
2: ครับลองเบิ่งสักปีผมว่ามันสิติดใจรวดนะผมลองเดียวผม
0: ติดใจเลยตัว
2: ครับ
0: พ่อคือเพิ่งเบ่าเล่าว่าท่านคุณพ่อเบ่าได้หลายภาษาได้คุณพ่อ
2: ครับ
0: เขาบอกภาษาบ้านจะคล้องกันนะ
2: ภาษาโชคบ
0: ่เออฝากพี่น้อง
2: เออก็ประชาบรูให้กับเกียรติผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตะบนดงหลวงเลยผมก็เคยเจาะโซเล่เจาะบากมาเจาะบากมาขมาไรแต่กระต้าวให้เจาะขมาไรก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อนข้างที่ไม่กว่าเจาะปุ๋ยกันเนาะอยู่ก็ฉีดเจาะตลาดได้ให้ท่านเบิ่งได้ผลชําในไม่กลับเกิดขนาดขมาไรแกงนี่นั่งไม่ชําในกันขมาละผลเมียจวบก็คงที่ไม่กว่าไร
0: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาโปนะครับหรือว่าบาโปการเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายนี้ไงบาโปการเกษตรนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังปลูกพืชหยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบาโปสำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบาวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบาวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นอย่างพาราชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บอกไปแล้วการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่มาพร้อมๆกันมาคู่กันเลยนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายๆนะครับใส่หลายอีหลีปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งถือใจคักมากหลายก็คือยูเรียนี่แหละโอ้ยบ่าวเอกโซเล่มันสิบ่มากได้ยังได้หวานลงไปมือ2มือเคี้ยวหลึมหลดมันก็จริงครับแต่ว่ายูเรียมันก็อยู่บ่ได้โดนในบาดอีพอยแม่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือว่าอยู่ได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์เพราะว่ายูเรียนี่ย่าวานลงไปนี่มันเขียวเร็วเขียวท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่ามันก็มีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่นั่นนู่นนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พืชเฮาเอาไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มที่นะครับนอกจากยูเรียแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรยังนิยมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับสูตรนั่นสูตรนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ยหลายคักนะครับถ้าปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันก็สิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์นะครับคือส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดแน่นะครับบางบริษัทก็ใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายเอามาเป็นฟิลเลอร์เอามาปั่นคอนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรใส่เคมีหลายๆเข้านี่โอ้เฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเหยียดดินปลูกหยังก็บ่งามตัวบาดนี่ปลูกหยัง

ไปกับเป็นกระล่องกระแล่งสิตายแล้วบ่ตายแล้วโอ้ยปัญหาก็หลายซะเหลือเกินสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สูตร2876นะครับดีนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตให้ต้นพืชแข็งแรงเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเต็มที่ได้แบบเบิดแบบเกี่ยงตับเลยนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายมีแต่แนวดีๆนะครับในปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับใส่แล้วนี่พี่โอ้ยบ่อยากพากอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวเกียร์หินนี่ได้พ่อไอ้แม่แต่ว่าหางบ่เขียวแหล่คือยูเรียบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับเขียวใสๆนะครับเขียวใสๆเขียวใบตองอ่อนต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหน้าอยู่40 50ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเคิงแค่กลางแบ่งมาเฮ็ดจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองกับปุ๋ยสูตรนี้เบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเบาบอนะครับมันต้องทดลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับจังได้จังไหนนะครับอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเบิ่งนะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิถืออกถือใจบ่มันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ผลผลิตมันสิเพิ่มบ่ต้นพืชมันสิแข็งแรงคือผมเมาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876ก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบิ่งที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิถืออกถือใจบ่มันสิดีคือผมเบาเอกโซเลบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใส่ตาก็บ
2: ่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
2: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมองไปแล้วพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติค่ะคักเนี่ยอีพ่อไอ้แม่นะครับเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินกลมๆเงยๆบ่เฮ็ดมาแต่หน่อยเท่าใหญ่นะครับผู้ลังคนนี่ที่เกิดมากับครอบครัวที่เป็นวิถีชาวนาอีหลีอีหลีเป็นวิถีชาวไร่ชาวนาอีหลีถูกปลูกฝังถูกซึมซับวิถีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาแต่เล็กแต่น้อยบอกง่ายๆซ้ำเง่าเลยพี่น้องทิ่มป๋ากันบ่ได้นะครับกับไร่กับนากับหัวกับสวนเจ้าของคันสิบ่เฮ็ดแน่เขาก็ว่าขี้ข้านไทบ้านสิเฝ้าพื้นนะครับบ่ต่างกันครับกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็ซ้ำเป็นเง่าคือกันนะครับเป็นเงาติดตามพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเนี่ยล่ะทิ่มป๋ากันบ่ได้หรอกครับปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเนี่ยถืออกถือใจคักถือใจแห้งสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมันสิบ่ถือใจได้จังได๋บ่าวเอกโซเล่เพิ่นว่าวานลงไป 2-3 มื้อเขียวลืมเอ้ยท่านอกท่านใจเพิ่นจังว่ามันก็จริงอยู่นะครับเพราะว่าเคมีนี่มันออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าออกฤทธิ์เร็วก็เบิดไวนะครับเพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหย

ไปในอากาศไหลไปกับน้ำแน่ตกค้างในดินแน่นะครับวัดไปแต่ละเทือน 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับยิ่งเป็นปุ๋ยยูเรียนี่ที่ว้ายวานลงไปอยู่ในดินในแค่19 มื้อนะครับบ่เกิน3ไปโทษต้นพืชเสยเด้กินหลายกินเร็วมันก็เบิดไว้อีกตัวหามาตื้มหามาเพิ่มใหม่ตบาดใส่แต่ละปีใส่บ่ซ้ำเก่าจักเทื่อจากเคยใส่2 3ศอกเพิ่มขึ้นเป็น4 5ศอก6ศอก10ศอกไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมนะครับดินบ่ล้วนซุ้ยดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดแล้วปุ๋ยเคมีนี่ก็มีหลายหลายมีหลายรุ่นหลายสูตรหลายยี่ห้อแต่ละบริษัทนี่ว้ายโฆษณามาเว้ามานี่มีแต่แนวคักๆว่าแต่ของแกของคักซะเด้แต่ว่าพ่อพี่น้องเกษตรกรเอามาใส่แล้วก็บ่เป็นคือคําโฆษณาก็บ่อึดบ่อยากนะครับถูกต้มถูกตัวก็บ่อึดบ่อยากคือกันบางพื้นที่เจอปุ๋ยที่เขามัดจําหัวกระสอบมัดจำสอบละ20 30บาทหอดย่ามเขาบอกมาส่งจ่อยนะครับโอ้ยสร้างหัวมันถอเงิน20 30บาทนึงดอกเพิ่นหันว่าเด้ลองขึ้นในมุมกลับกันคันเขาไปตัวไว้จัก10หมู่บ้านนี่มันสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยไปมัดจำสู่หมู่บ้านคักก็ซ่องผ่าป่านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเฮาก็ควรสิใช้วิจารณญาณจักหน่อยในการใส่ปุ๋ยนะครับเฮ็ดจังได๋ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาย่ามเฮาซื้อมานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28-76นะครับสูตร28-76เป็นนวัตกรรมของปุ๋ยเคมีในยุคใหม่ในยุคนี้เลยนะครับนูฟินเลอร์พูดเดี๋ยวบ่ธรรมดาเด้คำว่านูฟินเลอร์คืออย่างว่าติบ่มีแนวเจือปนพี่น้องบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายมาปนอยู่ในมิดปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยทุกมิตรเฮ็ดงานทุกมิตรออกฤทธิ์ได้ดีขนาดนะครับหว่านลงไปนี่ที่ว่าอยู่ในดินได้โดนจากปุ๋ยเคมีทั่วไปในท้องตลาดเคยอยู่ได้19มื้อหรือว่าบ่เกิน3อาทิตย์อันนี้อยู่ได้เป็น 2-3 เดือนพี่น้องเอ้ยหว่านทีนึงนี่กุ้มไป 2-3 เดือนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดต้นพืชก็มีอาหารการกินตลอดเวลาหิวยามใดก็ได้กินอยากกินยามใดก็ได้กินนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดเด้ออีพ่ออีแม่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นะครับสูตร28-76ใส่ใดก็พืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชนี่1กระสอบนะครับเอามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพันนี่2กระสอบนะครับในอัตราส่วนปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเลนะครับ1กระสอบเอามาโคเลโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับสำหรับหน้าเขาสำหรับไม้ยืนต้นนะครับสำหรับไม้ยืนต้นหรือว่าต้นพืชต้นใหญ่ๆอายุยาวๆนะครับอายุยืนๆอายุโดนๆบ่ว่าสิเป็นสวนมักม่วงมักทุเรียนนะครับหรือว่าสิเป็นสวนยางพารานะครับเฮาก็สิใส่อัตราส่วนปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76นี่1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับเฮาก็สิปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบเพียงให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนได้หลายๆนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านสวนยางหรือว่าสวนทุเรียนสวนมะม่วงไม่ยืดต้นเฮาได้ประมาณ6เกล็ดไร่พุ่นได้อีพ่อยแม่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับอยากเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกทีนึงครับพี่น้อง043-840-1222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเห็นให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับ

ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1 กระสอบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกธรรมสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการ
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟ

0: มาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองเต่าทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Вот.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704

0: ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อําเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: กับเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: ขอใช้
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: ขาไปแล้วเด้ยังบ่ปล่อยมึงอีกบ
1: ่เป็นยังเดี๋ยวนี้จับบ่ได้เลยบ่
0: ดีแล้วล่ะคนน่ะฮักคือเจ้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081

0: 0818-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Cheaper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไฮมันไฮ
6: มังโคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ็นยังไงบ้างครับก็คงจะสนุกสนานม่วนซื้นโฮเซลกันนะครับ
1: สนุกอยู่คนมึงโม่ไทยนะเอาปีหน้าเฮาพอกันใหม่ด้
2: แม่นๆ
1: เพราะว่าทุกคนมือนี้เป็นมือสำคัญของแต่ละปีให้มาพอกันแล้วก็จ้างวงสิริพรมาคือเก่า
3: ลืมบ่ได้อีหลีทั้งมันทั้งมวลแบบนี้ต้องสิริพรผู้เดียวเท่านั้น
1: แต่ปีนี้เอาสมิงซะก่อนทุกคนกลับบ้านไปบ้านมันดีกว่า
4: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยา

0: มีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318

ครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: วิเศษนี่เป็นเรื่องจริง
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับโดยนำเมืองกลับมาพบพ่อพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเติมเต็มด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปุ๋ยดีนมหน้าเมืองตราพระยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินจำดีๆด้วยพี่น้องเด้อเต่ามันมีหลายเต่าอันเต่านมหน้าเมืองนี่คือเต่านะมีรูปพระยาเต่าอยู่กลางกระสอบแล้วก็มีเงินใส่หลังเต่าไปนำเพื่อนำไปส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ชาวนาผู้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาหน้าปีหน้าปลังผู้ปลูกอ้อยปลูกมั่นสำปะหลังปลูกยางพาราพืชผักผลละไม้ไม้ดอกไม้ประดับปลูกทุกแนวคำว่าพืชเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาแห้งสำหรับปัจจุบันนี้นะครับกับมาอยู่กับพี่กับน้องเกษตรกรชาวภาคอีสานเท่านี้15ปีนี่ครับพี่น้อง15ปีนะครับโดยมีการขึ้นกำไรกับพี่น้องนำในปีนี้เป็นการจัดโปรโมชั่นเพิ่มช่วงให้อีกเด้อพี่น้องเด้อต่อช่วงให้อีกนะครับพี่น้องก็โทรมาหาหลายยังได้โปรโมชั่นคือเก่าบ่เดี๋ยวนี้พะนะที่จริงโปรโมชั่นมันก็หมดไปหลายเดือนแล้วเนาะก็ขยายให้คือเก่าล่ะครับพี่น้องพี่น้องขอมาหลายกุลังคนก็โอ้ยเงินบ่หันมาเงินบ่หันพร้อมท่าแน่ท่าผู้ขาแน่พะนะก็ได้ท่านะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องเฮาได้ใส่ของถือพี่น้องครับของดีราคาถูกมีจริงคือผลิตภัณฑ์ของนมน้ำเมืองนี่แหละของดีๆแบบนี้หายากเด้อพี่น้องแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้หาบ่ได้พร้อม พี่น้องเอาไปใส่เบิ่งนะครับในช่วงนี้ก็โอ้น้ำในหลายพื้นที่ก็เต็มทงเต็มท่าหลายพื้นที่ก็ท่วมทั้งภาคเหนือก็ท่วมคักท่วมแน่ทั้งน่านพุ่นเนาะกับพิจารณาเห็นใจพี่น้องผู้ได้รับไผ่น้ำท่วมเนาะนะครับได้ย่ำแรงก็แรงคักแรงแน่ย่ำมากก็มาหลายโพดท่วมมับบ่เลยเอาแต่ทางบ้านเฮากับพอดีพอดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกันก็ขึ้นแน่ทั้งริมน้ำยั่งขึ้นแล้วก็ยุบลงแล้วล่ะแต่ว่ากำลังขึ้นใหม่ขึ้นมาอีกรอบนี้จักจังใดอีกนะครับผู้ริมยั่งก็ต้องทำใจอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องเหตุหน้าปีนี้บ่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าเจอแต่น้ำท่วมริมยั่งริมน้ำชีนี่ท่วมทุกปีทุกปีทางการบังกะจักสิแก้จังใดนะครับก็แก้บ่ให้มันท่วมนั่นล่ะครับเอาหาวิธีเอาเด้อผู้มีหน้าที่แก้บ่ให้มันท่วมมันท่วมได้จังใดมันท่วมขึ้นมามองใดมันล้นมองใดมันขาดมองใดก็แก้มองหันล่ะครับก็สิค่อยแก้ได้ละแม่เนาะโอ้ยอันซ่อนมีน้ำมากกับมีป่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหลายมองหลายบอนก็ได้ป่าว่าสันตรงเอ้ยเป็นแต่เสียดายป่าหน่อยพี่น้องไปตรงเอาน้ำดากทอแม่ก็มาได้หลายแถลูกป่านั่นน่ะนะครับปล่อยมันซะเปียงมันตัวน้อยนะครับถ้าปล่อยเป็นแพร่หลายดิปล่อยมันใหญ่ซะก่อนจังเอาตัวน้อยเฮาก็จะเทใส่คูถังเมียน้ำไหลแม่นเนาะพวกเราคนเทใส่กระสอบเป็นกระสอบปล่อยมันเนี่ยนะครับป่าน้อยๆเอาแต่ตัวใหญ่มันเนี่ยนะครับมันก็จังสิหลากหลายในอนาคตก็สิบ่อยากยึดกินโดยเฉพาะยังยิ่งเด้อพี่น้องเฮานี่นะครับณปัจจุบันนี่มักใส่สารเคมีหลายปุ๋ยก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมี

ฉีดยาคายากับเคมีฉีดยาคาเพียคานอนกับเคมียาคาหอยกับเคมีสัมปะปีที่พี่น้องใส่ลงไปมีแต่เคมีเด้นั่นแหละครับระบบนิเวศก็ถูกทำลายไปจีกระเดือนมันก็หนีไปมันบ่อยู่น้ำเฮาเด้มันได้กินเคมีกับหมดหนีลงไปผุ่นเป็นไตบาดาลท่าน20 30เมตรผุ่นนี้เราหมดหนีขี้ไก่เดือนแล้วย่านที่นี่นะครับสิ่งดีมีประโยชน์จะบอกกับพี่กับน้องเฮามาฟื้นดินกลับขึ้นมานะครับฟื้นดินกลับขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องลดต้นทุนผลผลิตเฮาก็สิเพิ่มขึ้นได้บ่านี่ให้พี่น้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองเด้อตราพระยาเต่าเงินโอ้ยดีคักพี่น้องผ่านมา15ปีนี่ว่าสุดยอดพี่น้องติดอกติดใจสนี่ผู้เพิ่นใส่แล้วผู้บ่ทันใส่ฟังอยู่นี่ละฟังแล้วก็ฟังอีกฟังอีกก็ฟังแล้วมื้อใดก็หมุนมาใส่รถว่าแต่นมหน้าเมืองมาเต๋บ่ทันกล้าซื้อกล้าใส่โอ้ยจอบฟังแต่ผู้อื่นเว้าให้ฟังอยู่หั่นละเอาที่นี่นะครับการใส่กับหน้าเข่านี่พี่น้องเอ๋ยใส่ได้ถึงร่องพื้นนะครับผู้ใดใส่ร่องพื้นแต่ก็อาจจะไม่ต้องใส่อีกเลยเนี่ยก็ว่าให้ฟังประจําได้ล่ะถ้าใส่ได้ช่วงแต่ก่อนําเด้อคันผู้ใดบ่ได้ใส่ร่องพื้นให้ใส่แต่ก่อเด้อพี่น้องเด้อเอาไปหว่านช่วงแต่ก่อจะแต่ก่อดีมากต้นเขียวใสใบช่อนก่อดีก่อใหญ่ห่วยแตกปานกะตาคือจังนั้นให้พอพี่น้องทางทางร้อยเอ็ดเนาะทางสนามกีฬาเพิ่นข่าวมาให้พอสาครนะครับทางบันเรากล้วยเห็นบ่เดี๋ยวเคยได้ยินเสียงเพิ่นละเด้เคยเปิดโอกาสพี่น้องฟังอยู่ฟังแต่ว่าใส่พญาเต่าเพิ่งใส่ปีแรกเข้านี่เขียวสุดต้นเขียวใสเด้บ่เขียวแก่เด้พี่น้องเขียวใสๆใบช่อนใบแข็งปานหัวชิงไข่บ่ล่ะแข็งก็ทดเลยนี่ล่ะคือเฮ็ดให้หอยเชอรี่บ่กัดเพียไฟบ่ลงนอนกอบ่เกิดนี่เพราะความแข็งของเขาล่ะครับมีขนมีน้ำหลายแล้วบัดนี้นะครับที่พี่น้องติดใจมันแตกกอเป็นกะตากะตานี่ล่ะทั้งปุ๋ยกับปุ๋ยใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่ล่ะนะครับหรือพี่น้องบางคนก็อยากผสมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเนี่ยกระเทียมพี่น้องประหยัดลงได้บ้างประหยัดลงนะครับแพงใส่เคมีถ้วยหนึ่งพญาเต่าเงิน3ถึง5ถ้วยคุณแม่ที่ได้ใส่เคมีหลายมาแต่ใส่เคมีแห้งแพงแล้วก็เคมีมันก็เป็นการทำลายดินไปน้ำเด้นะครับดินก็เสื่อมไปเรื่อยถ้าพี่น้องใส่เพียวๆดังนั้นเอามาผสมกันมันก็คือกินเหล้าแม่พี่น้องคือกินเหล้าบ่ใส่โซดาแม่โอ้ยมันบาดท้องบาดไส้ได้พี่น้องนะครับดังนั้นกินเหล้าต้องใส่โซดาใส่น้ำแข็งมันจังหนุ่มจังนวลมันจังแซ่บนั่นล่ะคือกันกับใส่ปุ๋ยเคมีให้มาเอาปุ๋ยนมหน้าเมืองไปผสมมันจะหนุ่มมันจะนวลนะครับเรามันอย่าเฮ็ดให้เขาบ่เป็นโรคเป็นไผ่ห่วงก็ดีน้ำหนักก็ดีแล้วก็บ่ค่อยตายพ่ายนำและที่สำคัญนะครับปุ๋ยของเฮาใส่รับล่วงได้เด้อพี่น้องเด้อใส่รับล่วงตอนนี้ก็มีพี่น้องลังไหลมาเอาไปใส่รับล่วงหลายเด้นะครับแต่ละจุดบริการพี่น้องก็ไปเบิกเอาตามจุดเนาะก็มีอยู่ร้อยเอ็ดนี่หลายจุดอยู่นะครับเกือบทุกอำเภอแล้วรักกะกาฬสินธุ์กับบางอำเภอพี่น้องทางยะโสธรนี่กับบางอำเภอมีจุดบริการอยู่แต่มันก็ยังบ่ครบดอกพี่น้องยังบ่ครบเมื่อสมองดอกนะฮะแต่ว่าเฮาก็มีรถแล่นส่งบริการกับพี่กับน้องอยู่สั่งเป็นจำนวนจักหน่อยนะครับที่ผ่านมากับพี่น้องทางพูนทางอำเภอหยังล่ะอำเภอทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์พุ่นล่ะครับมันไกลจุดบริการหม่องนี้เนาะนะครับเพิ่นก็สั่งมา30สอบ40สอบ20สอบแต่ละเจ้าก็ได้เนาะก็แล่นส่งให้ได้ครับแล่นส่งให้เนาะแต่ว่าสอบสองสอบนี่จังว่าเด้อบาดนี่กันมันไกลหลายกับธรรมดาเด้พี่น้องมันเป็นไปบ่ได้เด้เรียนไปส่งสอบเดียวทีรีทีรีไกลๆไหมให้มันเป็นจำนวนจังน้อยส่งฟรีหรอครับส่งฟรีหรือที่จะเสียค่ารถก็สั่งหน่อยๆก็จ้างค่ารถตื้มเอาก็แล้วแต่เพราะว่าปุ๋ยเฮาถือเด้พี่น้องเพราะว่าจัดโปรโมชั่นแนะนำปีนี้จากกระสอบละ600บาทบรรจุ50กิโลกรัมดิ
บรรจุ50กิโลกรัมเด้อถือหรือแพงพี่น้องว่าจำหน่าย600บาทมานี่14ปีแล้ว14ปีแล้วก็ขายดีมาตลอดแล้วก็ปีนี้มาจัดโปรโมชั่นตามสัญญานะครับครบ15ปีจะขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเฮาก็ขึ้นกำไรให้กระสอบละ50บาทถ้าเป็นตันตันนึง22ก็เท่ากับ 1,000 บาทผู้ใดซื้อเป็นตันได้ส่วนลดทันที 1,000 บาทครับพี่น้องอันนี้ได้การันตีแล้วก็ให้ครับพี่กับน้องเข้ามาตั้งแต่พุ่นเริ่มจากวันที่1เมษายนมานะครับเป็นต้นมาเลยนะครับก็จัดโปรโมชั่นให้ทั้ง4ละพวกสารนงสารน้ำกับปรับราคาลงคือกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นพี่น้องอยากได้ชุดใหญ่กันชุด600เนาะอยากได้ชุดเล็กขวดเดียวเพียวๆนะครับไปผสมน้ำฉีดงามงามฉีดหยังก็งามเหมือนพี่น้องเออชุดเล็กนี่350นึงเด้เว้ยแต่มันบ่แพงคักใส่มันใส่หน่อยๆนึงเนาะเวลาฉีดหยังก็ตามฉีดไม่ดอกไม่ประดับนี่2ซีซีพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่ง2ซีซีมันหน่อยๆนึงเด้หือยดติ๋งๆนึงก็2ซีซีเลยเด้นะต่อน้ํา20ลิตรครับถ้าเป็นพวกผักกาดผักซี่ผักหอมผักกะหล่ำผักอีหยังบักพี่บักเกลือบักตั่วบักแตงข้าวโพดแตงโมหยังจังซี่เนาะก็สิอยู่ประมาณ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าพี่น้องที่ฉีดข้าวเด้อข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราไม่ผลนะครับอยู่ที่10ถึง20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนี่เอาไปฉีดเบิ่งครับเข่าอยากงามอยากออนซ่อนเขียวดีเขียวงามรากะห่วงดีเข่ากะอ่อนกะหอมกะนุ่มเอาฉีดตื้มเข้าไปครับถ้าฉีดได้เด้อปุ๋ยทั้งดินมันแพงกันมากปุ๋ยเคมีน่ะมันแพงนะครับคันมันแพงก็มาเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปผสมหรือผู้ลังคนก็ใส่ปุ๋ยเคมีน้อยๆแล้วก็มาเอาสารน้ำนุ่มน้ำเมืองนี่ไปฉีดเป็นสารอินทรีย์ได้พี่น้องบ่มีอันตรายเลยนะครับหรือจะมักอะมิโนผงก็ได้ครับอะมิโนผงผมก็มีซองละ45บาทซองนึงผสมน้ำได้20ลิตรฉีดพ่นครับหรือพี่น้องจะซื้อเป็นแพ็คนะครับแพ็คนึงจะมีอยู่10ซองนะครับ10ซองนี่ปกติถ้าพี่น้องซื้อเป็นซองมันจะ450บาท10ซองแต่นี่ถ้าซื้อยกแพ็คนะก็จะอยู่ประมาณ400บาทต่อแพ็คต่อถุงเด้อพี่น้องเด้อก็มี10ซองบรรจุอยู่ในหั่นให้แล้วเอาดังนั้นนะครับข้อมูลต่างๆเติมเต็มให้กับพี่กับน้องเฮาเป็นประจำในรายการเกษตรพารวยมื้อนี้สิเว้าเกี่ยวกับหน้าซะก่อนเพราะว่าพี่น้องกำลังเล็งให้เล็งหน้านะครับผู้ลงคนก็ใส่แตกกอก็มาไปใส่แตกกอหลายว่าแตกกอดีครับวะนะเบิดปุ๋ยหยังมาแตกกอดีแต่บัดที่นี่เว้าเรื่องรับร่วงนะครับมันสิเข้าย่ามรับร่วงเนาะเดือนกันยาสิเข้าตุลานี่ใส่รับร่วงเลยนี่ครับจังหวะรับร่วงนี่นะครับจะเอาปุ๋ยหยังน้อปุ๋ยหยังน้อขึ้นอยู่หั่นนะครับมาปุ๋ยนุ่มนะเมืองเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพระยาเต่าเงินนะครับอันนี้สุดยอดปลอดภัยนะครับเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับพอต้นทุนมันต่ำเค550บาทเวลาพี่น้องใส่ก็เพียง25กิโลต่อไร่สอบ1วันได้2ไร่ก็ยังว่าวันได้หลายว่าพี่น้องว่า2ไร่พุ่นเนาะเอ้ยหาใส่ได้ปุ๋ยถือปุ๋ยดีปุ๋ยดีนุ่มหน้าเมืองนะครับดังนั้นพี่น้องต้องรีบซื้อนะครับสั่งซื้อซะนะครับอยากผสมกับปุ๋ยเคมีก็ได้บ่ผสมก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไซรับรวงข้าวได้ดีมาก25กิโลต่อไร่25กิโลต่อไร่จัดไปเด้อพี่น้องเด้อนะผู้ใดบ่เคยใส่ก็ใส่ซะผู้ใดใส่แล้วก็ติดใจเห็นบ่นำเอานำเอาผู้เพิ่นเคยใส่แม่เพิ่นนำเอานำเอาอยู่นั่นเอาพักเบรกคราวนึงนะครับนี่หยังจังโทรหาครับ061 7936695 061 7936695

0: ครับกับฟังเพลงเก่าๆนะครับย้อนย่ามดำให้ดำหน้าเปิดฟังย่ามเกี่ยวเข่าเปิดฟังมักคือมีความสุขหลายแท้หอมดอกผักกะแยงนี่โอ้ยย่ามเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะเก็บผักกะแยงอยู่นำให้หน้ามาออมใส่กบมาออมใส่ป่าซะนี่ก็มาเสพคักแท้กบป่าก็หาง่ายๆเนาะพี่น้องแต่กี่แม่ซูมือนี่หายากหายากปลาขอนน้ำแก่คันเทศก็หาบ่มีมันไปน้ำเคมีเหมือดแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าสิใส่เคมีหลายหลายล่องมาใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีแท่นุ่มหน้าเมืองเนี่ยล่องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมียมเป็นปุ๋ยที่ผลิตโดยไม่ใช้ดินเว้าอยู่ประจำละเว้าคว่ำเก่าอยู่นี่ละบ่ใช้ดินก็บ่ใช้ดินคือเก่านี่ล่ะตั้งแต่ผลิตมาปีแรกเลยนะครับมาจนถึงปีนี่ก็15ปีละอีพอยเมียบ่ใส่ดินคือเก่าพี่น้องพิสูจน์ได้เลยอยากพิสูจน์ง่ายๆบ่พี่น้องปุ๋ยนี่ใส่ดินหรือบ่ใส่ดินให้พี่น้องเอาน้ำส้มสายชูใส่แก้วเด้อแล้วก็ตักปุ๋ยใส่จักซ้อน2ซ้อนละลายไปที่นี่ถ้าเป็นปุ๋ยที่มีดินดินที่นอนก้นแก้วเอเลเลยเป็นสั่นหนาปึกเลยใส่หลายกับหนาหลายวันต่อไป ถ้าปุ๋ยที่บ่มีดินนะครับมันจะเป็นดำเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเวลานอนก้นเขาจะค่อยๆลงจะบ่ลงเร็วคือมีดินนะครับมีดินแล้วสิดินสิแล่นลงก่อนเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันหนักนอนตึบตับตึบตับตึบตับหนาตึบนั่นมีประโยชน์บ่บาดนั่นซุ่มนอนกลนั่นมันบ่มีประโยชน์นะครับหนุ่มน้ำเมืองก็เลยบ่คิดที่จะผลิตปุ๋ยใส่ดินจักเทียนะครับจากมือนั่นฮอดมือนี่แหละครับ15ปีแล้วก็ยังว่าแล้วกับปุ๋ยของเฮานี่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับจากประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับผมไปทำเฮี้ยนไปปรึกหาประสบการณ์อยู่10กว่าปีบ่ได้พี่น้องนะครับได้สูตรดีๆคิดคนพริกเพ่งมาหลายสูตรนะครับจนสิมาได้สูตรมาตรฐานเฮานี่ขึ้นมาเป็นตราพญาเต่าเงินพี่น้องเอ้ยแต่ละกองก็มักเป็นปีๆพุ่นดิจึงดึงมาผลิตดึงมาผลิตปีนึงผมสิเฮ็ดไว้หลายๆกองนะครับกองมักปุ๋ยเฮานี่นะครับเฮาก็เอาวัตถุดิบเกรด AA ทั้งนั้นล่ะนะครับคุณภาพสูงๆมักกันไว้มักกันไว้ให้ว่าบ่มีดินกันยังว่าไปเบิ่งได้เลยนะครับโรงงานเฮาอยู่กาญจนบุรีนะครับหาเบิ่งโหลดมีบ่ขี้ดินในโรงงานไปกองไว้มีบ่บ่มีนะครับพี่น้องอยากเบิ่งก็มานะครับมาหาหนุ่มนักเมืองก็ได้สิพาไปเที่ยวกาญไปล่องแพแต่กี้ก็เคยพาจัดพี่น้องเอาทั่วไปนะครับพี่น้องเกษตรกรตอนเปิดโตใหม่ๆพุ่นเนาะพาไปชมโรงงานพาไปเที่ยวเมืองกาญนะครับไปเบิ่งโรงงานผลิตปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองเป็นโรงงานใหญ่เด้พี่น้องเป็นงานโรงงานใหญ่อันดับต้นๆแล้วก็โรงงานปุ๋ยในจังหวัดกาญนี่หลายที่สุดในประเทศไทยว่ามันอยู่กาญนี่ล่ะครับแล้วก็แตกต่างกันไปด้วยสูตรไผสูตรมันเด้บัดแต่ละสูตรจะบ่คือกันเด้ปุ๋ยอินทรีย์คือกันแต่การใส่สูตรจะบ่คือกันปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองนี่ก็สูตรหนุ่มหน้าเมืองตัวเนาะเฮาก็เติมอินทรีย์วัตถุเติมพวกสารอาหารที่พืชต้องการเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ซอยตัวใดที่จะมาซอยสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชนะครับเพื่อต้านโรคแล้วก็ต้านมะเร็งนะครับเฮ็ดจังได๋พืชมันแข็งแรงมันสิต้านของมันเองนะครับเฮาก็เติมถึงเหล่านั้นลงไปทีนี้เฮาก็เติมพวกเกี่ยวกับการที่พืชจะมีความสมบูรณ์นะครับในการที่เขาจะส่งเสริมการสังเคราะห์แสงนะครับเวลาพืชกินอาหารมันว่าพี่น้องมันจะดึงทั้งรากมันจะดึงทั้งรากดูดทรงขึ้นไปให้ทั้งใบนะครับใบก็จะเป็นตัวปรุงอาหารเป็นหม่องสังเคราะห์แสงบรรเทาไปนั่นละนะครับสำคัญที่สุดคือระบบรากต้องแข็งแรงนี่เขาจะส่งเสริมรากนะครับเวลาพี่น้องใส่ปุ๋ยพยาเต่าเงินลงไปนะครับมันจะเฮ็ดให้ดินร่วนดินซุยดินโปร่งดินล้วนดินซุ้ยดินโปร่งมันก็บ่หาแต่ละเบิดดินยากเด้นี่นะครับบัดนี้ระบบรากพืชแต่ละชนิดเขาก็จะขยายโตได้ง่าย เดินไปหาอาหารได้ไกลเพราะดินมันร่วนมันโป่งมันซุยนะครับหลังจากนั้นนะครับความสมบูรณ์ของเขาที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับจากการได้ดูดอาหารดีๆขึ้นไปนี่นะครับระบบสังเคราะห์แสงก็ดีน้ำได้บ้านนะครับดีน้ำก็ขึ้นไปปรุงอาหารอยู่ทั้งใบก็เฮ็ดอาหารกับเขาแซ่บๆมาส่งลูกส่งหลานในลำต้นกินดอกจนดอกอ่อนผลออกมาเห็นบ่ครับแล้วเขาก็เติมกลุ่มที่เป็นโปรตีนน้ำนะครับที่พืชทุกชนิดเขาต้องการคือการได้โปรตีนนั่นนะครับไปสร้างขนาดผลผลิตได้จังบักโม่ก็อยากให้หน่วยมันใหญ่จังบักทั่วบักแตงก็อยากให้ผิวมันงามผิวสวยจังสินะครับบักพริกบักเขือต่างๆเนี่ยนะครับอยากให้มันโดกอยากให้บักพริกอย่างมันเผ็ดกับเผ็ดผิวแดงบักพริกอ่ะ ก็เติมหลายสิ่งหลายอย่างได้พี่น้องเฮ็ดจังได๋พืชสิแข็งแรงนั่นล่ะก็สิมีความสมบูรณ์สูงมีผลผลิตสูงขึ้นนะครับเมื่อมีความสมบูรณ์สูงผลผลิตสูงอยู่แล้วขั้นออดออดแอดแอดเที่ยวเป็นโรคนั่นโรคนี่โดยเขาบ่มีภูมิแม่เอ้ยเที่ยวเอายาเตไปสิก็บัดตายไปบัดนี้ฟื้นขึ้นมาคือคนป่วยฟื้นใหม่นี่แหละอีพลอยแม่ผลผลิตมันสิดีได้จังได๋บัดเอานะครับถ้ามันเป็นโรคนั่นโรคนี่ดูนะครับนี่นี่ปุ๋ยตัวนี้เห็นบ่ใส่หน้าเขาก็สิบ่ค่อยเป็นเพี้ยเป็นหนอนเป็นแมลงมาลงเด้เขาสิแข็งแรงนะครับที่สำคัญเวลาเขาต้นใหญ่ขึ้นมาช่วงเดือนตุลาพฤศจิกามันก็จะเริ่มออกห่วงแล้วบ่พฤศจิกาเนาะเพราะมันเริ่มออกร่วงนี่แต่เก่าร่มมันแห้งได้ฤดูนั้นเนาะร่มแห้งมันสิพัดได้บัดพัดต้นเขาหักลงร่มลงละนี่ละนาดบ้านนี่น้ำพันหลายบ้านนี่บางให้นั่นก็นอนใส่น้ำแหละครับผู้ใดว่าเขานอนใส่น้ำมันงามเอา ดังนั้นต้องเฮ็ดให้ต้นมันแข็งซะก่อนครับต้นมันแข็งก็คือใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินเด้อพี่น้องเด้อใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินนุ่มนาเมืองนี่ล่ะใส่ร่องเบิงอันสิว่าบ่เสือบ่เสือบ่ใส่เอกเทือนนั่นเมื่อปีก็บ่ได้เสือใส่เนื้อสอบ550 1ดอกครับสอบ1550คันบ่ดีจะเซาใส่เลยนะครับถ้าดีเด้ดีก็ใส่ต่อถึงตัวเนาะของมันดีแล้วก็ราคาถูกก็ยังว่ามีแล้วมีแล้วมีอยู่ตาพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองนี่ก็ยังว่า โอ้ยมันบ่แม่นดีแต่ให้พืชแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานโรคกับพืชเท่านั้นเด้พี่น้องบ่แม่นดีแต่ผลผลิตของพืชเด้อันเขานี่เวลาออกห่วงก็บ่ตายพ่ายนําเด้บ่ค่อยตายพ่ายเด้พี่น้องเอ้าสังเกตเบิ่งโลดหน้าปังปีบางหั่นก็รอบบางหันกับพี่น้องเอาไปใส่หลายตำบลเด้นะครับผมก็นำไปเบิ่งโอ้ยบ่ค่อยมีตายพ่ายเด้แต่เก่าตายพ่ายจากผากเพิ่นว่าหน้าปีคือกันหน้าปีปีนี้ก็เบิ่งแม่เพราะว่าผมถามพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ตั้งแต่ร่องพื้นมาหรือว่าผู้ใดบ่ใส่ร่องพื้นก็มาใส่แตกกอผมก็นำถามนำเบิ่งก็ปรากฏว่างามกว่าเก่าผู้เพิ่นเคยใส่เด้นี่ใส่มาทุกปีทุกปีเพิ่นว่าปีนี้ปุ๋ยรู้สึกว่าสิเข้มข้นกว่าเก่าเนาะหนุ่มหน้าเมืองเพิ่นน่ะเอ้าก็ธรรมดาตัวครับการผลิตปุ๋ยสิให้ขี้ร้ายกว่าเก่ากับซ้ําเก่าก็สิสู้เพิ่นได้บ่เนาะนะครับดังนั้นการเฮ็ดการตลาดนะครับต้องอยู่กับวัตถุดิบที่เฮาเอามาใส่กับการผลิตปุ๋ยเฮาเนี่ยเฮ็ดจังได๋มันสิเก่งไปหน้าแหมเฮ็ดจังได๋มันสิแข็งไปหน้าเฮ็ดจังได๋มันสิดีไปหน้าเฮ็ดจังได๋พี่น้องสิติดใจไปปีที่16บาทนี่ปีหน้าก็ปีที่16แล้วนะครับปีที่16นี่ก็สิบ่ได้โฆษณาดูปานนี้เด้พี่น้องสิล้างเมาสิผลิตทันบ่อันเปียงเหยียดนี่แต่ปีที่15นี่ก็ยังหันช่วงก็ผลิตบ่ทันคือกันกับพี่น้องอยู่อำเภอทางทงกุลาอำเภอสุวรรณภูมิมาเบิกอยู่สุวรรณภูมิโทรมาบอกปุ๋ยหมดแล้วนุ่มหน้าเมืองพะนะอ้าวเจ้าของผู้ดูแลสวนเพิ่นก็ลืมโทรมาหรือใดบุนี่พี่น้องสิเขามาเอาพุละตัน2ตันก็บ่ได้บัดนี้โทรมานั่นล่ะคือขาดตอนไปช่วงนึงนะครับต้องขออภัยมานี่พี่น้องทางศูนย์บริการเพิ่นโทรซ่าโพดนะครับถึงเพิ่นก็บ่คือว่าพี่น้องสิลังไหลตุ่มต่ําตุ่มต่ําเข้ามาเพราะว่าช่วงนึงมันแรงเนาะบัดเข้ามาแล้วบึ้มบ้ําบัดเดียววายปุ๋ยเอาบ่ทันแล้วส่งให้แน่ส่งให้แน่ด่วนๆด่วนๆด่วนๆพุ่นน่ะก็ตีมาจากโรงงานเลยจากจังหวัดกาญจนบุรีพุ่นล่ะดิ่งเข้าเต็มรถเลยนะครับไปลงร้านอึ้งเจริญพุ่นล่ะหน้าอนุสาวรีย์ท่าวเสี่ยง แต่ปุ๋ยส่วนใหญ่เฮาจะร่วมกันอยู่ที่ศูนย์ภาคอีสานก็คือร้านรวมใจทวีโชคเด้อพี่น้องเด้อร้านรวมใจทวีโชคนี่คือศูนย์ภาคอีสานศูนย์ใหญ่ที่สุดนะครับว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศซะไปคือศูนย์ใหญ่ของเฮามองนี้ตั้งอยู่ไสตั้งอยู่บัดนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องมาเบิกเอาอยู่ศูนย์ใหญ่ก็ได้เด้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มาสมัครอยู่นี่ล่ะครับ สมัครทั้งโทรศัพท์ก็ได้ครับโทรศัพท์แม่ว่าข่อยอยู่บ้านนั่นบ้านนี่ร้านค้าอยู่หันอยู่นี่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองคือว่าขายดีเท่ดีหลีเด้ครับพี่น้องก็ผู้ขายก็สิได้กำไรเพิ่นก็สิแบ่งกำไรให้นำซั่นเด้นั่นเห็นบ่เฮ็ดหยังทุกอย่างมันก็ต้องมีกำไรเห็นบ่ปีนี้กำไรหน่อยลงแน่เด้อนะครับเพราะว่าขึ้นกำไรครับพี่น้องไปละตันละพันเอาถ้าพี่น้องใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับพี่น้องสิได้ลดสารเคมีปุ๋ยเคมีลงเด้อพี่น้องเด้อจะไม่ได้ใช้เยอะแล้วนะครับต้องการรับล่วงเข้าก่พี่น้องผสมปุ๋ยเคมีน้ำคือกันครับตัวอย่างตัวละมีตัวอย่างอยู่เดี๋ยวโทษเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้ฟังนะครับเพิ่นมาเบิกปุ๋ยไปใส่กับหน้าปีนะครับปีนี้เพิ่นใส่มาหลายปีเด้แต่ว่าบางปีก็ล่องพื้นนะครับแล้วก็บ่ใส่ปุ๋ยอีกบางปีก็ใส่แตกกอแล้วก็บ่ใส่ปุ๋ยอีกบางปีก็ใส่รับร่วงเลยคือปีนี้ใส่รับร่วงเลยเอ้าแสดงว่าดินดีแล้วเด้นี่นะครับใส่มาหลายปีดินมันดีเอาเดี๋ยวฟังมึงเนาะ
1: ครับมาเอาพยาตองเงินเอาสวัสดีครับแม่ครับแม่หยังก่อนนี่
2: แม่สิพรปากวิเศษจ้า
1: แม่เข็มพรปากวิเศษอยู่บ้านไหนแม่
2: บ
1: ้
2: านกกทันวังหลวงเสรภูมิ
1: บ้านกกทันตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เนาะ
2: จ
1: ้าใส่ปุ๋ยพยาตองเงินเรียกปีละครับ
2: 4-5 ปีเลยจ้า
1: 4-5 ปีแล้วมันเป็นยังไงแนวเอาไปใส
2: ่ใส่แล้วมันก็ต้นแข็งแรงเขาบ่อ่อนเพี้ย
1: เขาแข็งดีวันต้นดี
2: เขาก็มิดแดงดีจ้า
1: เม็ดงามวันเถ
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: โอ้เดี๋ยวฮะนี่ตอนเฮาเอาไปใส่เฮาใส่ตอนใดเนี่ย
2: ใส่ตอนรับร่วงเลยจ้
1: าตอนรับร่วงเลยก่อนนี
2: ่ร่องพื้นก็ได
1: ้โอ้ปีนี้เฮาใส่ตอนใดแล้ว
2: ตอนนี้บ่ทันใส่มันสิเอามาใส
1: ่โอ้ปีนี้เฮาก็ใส่
2: จ้
1: าเอาไปใส่รับร่วงเลยบัดเถาะนี่
2: จ้าใส่ผสมก็ได
1: ้ตามที่เฮาใส่มา4ปี5ปีนี่ผลผลิตออกมานี่เม็ดงามคักติ
2: จ้าแดงดี
1: แดงดี
2: มีน้ำหนัก
1: น้ำหนักก็ดีน้ำเม็ดเต็มดี
2: มีเขารีบ
1: มีบ่มีเขารีบไอ้ว่าบ่มีตายพ่ายวันต่อไป
2: บ่
1: จ้ะดีใจครับ
2: จ้า
1: ปีนี้มาเอาอีกแต่ว่าไปรับล่วงเลยบัดนี้เน
2: า
1: ะ
2: จ้าโอ้5
1: 7ไร่5 7ไร่ใส่ปุ๋ยเตาเงิน2สอบ2สอบตัวเคมีสอบนึง
2: จ้า
1: เขาผสมกันบัดเถาะ
2: จ้า
1: โอ้นี่คือสูตรพิเศษของเฮาเนา
2: ะ
1: ใส่ประจำวันเถาะสูตรนี่แหละติเอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่หยังก่อไว้กันน่ะ
2: แม่เข็มพรปากพิเศษ
1: แม่เข็มพรปากพิเศษบ้าน
2: กกท่าน
1: บ้านกกท่านตำบลบ้านหลวงอำเภอเสรภูมิเน
2: า
1: ะขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อปีนี้ก็ใช้อีกขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเซียงอำเภอพระนมไพรร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพดฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญยตีประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมาไฟอำเภอกุดชุ่ม
ติดต่อประธานกลุ่มหน้าอินซีพ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มละเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695ครับเวลามาหมดลงพอดีพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อนาพบพ่อกันไหมเด้อเห็นบ่พี่น้องเริ่มมาเอาไปใส่รับล่วงหลายแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่ฟังรายการอยู่นะครับพยายามเตาเงิน 2-3 สอบต่อเคมีสอบ1เด้อพี่น้องเด้อสิเฮ็ดให้พี่น้องวานได้หลายกว่าเก่าคั่นเอาแต่เคมีสอบ1มันสิวานได้จักไรพี่น้องว่าหน้า6 7 8ไรนี่นะครับใส่พยาเตาเงิน 2-3 สอบแต่เคมีสอบเดียวเท่านั้นเห็นบ่ตัวอย่างพี่น้องฟังบังหันนะครับวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ใส่มา4-5ปีแล้วครับดังนั้นยืนยันการันตีกับพี่กับน้องจากเสียงผู้ใช้แล้วขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ให้เสียงออกมานะครับแชร์ประสบการณ์กับพี่กับน้องแม่เข็มพรเนาะนะครับขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อขอบคุณท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ทุกๆท่านหนุ่มนะเมืองล่าไปแล้วขอบคุณและขอกล่าวคำว่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0961840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาว

0: ก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่นก็เก่า
1: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
2: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเล่งหรือว่ายาท่าหน้ายางที่เป็นสารเล่งเป็นน้ำยาเล่งนี่มันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากหน้ายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่พาราพี่เมียมครับโซเล่พาราพี่เมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งบ่แม่นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่พาราพี่เมียมนะครับสีซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดลิๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมครับมี2ขนาดให้เลือกใส่นะครับมี2ขนาดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกใส่นะครับสำหรับขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นอีกขนาดนึงครับขนาด 1,000 ซีซีนะครับขนาด 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นปึ๊ดนะครับโมเมนต์น้อยๆซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มหน้ายางบ่ตาย1ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมทั้ง2ขนาดนะครับสำหรับสูตรน้ำแดงดูดซึมไว้ฝาสีเขียวนะครับก็คือซื้อนั่นแหละอีพอยแม่นะครับถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเล่พาราพี่เมียมครับขันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟัง

อยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วดีดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมนะครับสะดวกแบบใดมากแบบใดเลือกใส่ได้เลยครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวังทัน
0: นะครับอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่ากับพ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆค่ะ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ราคาหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วน่ะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: โอ้หมู่เว้าหมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดนั่นนะเพิ่นสิอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เศร้าจังเทื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิคล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: คล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกทีบาด
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดเทั่วไป
1: เปลือกเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดหัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลื่อยอยู่ติมันหอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำนั่น
0: น่ะเบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมา
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใช้เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยสงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีนี่คักแล้วแม่น
1: คักแล้วเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นยังไงแน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่สงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: ออ้าวว่าแล้วงานถาดนี้ปิดเป็นใดก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนโจโกอยู่นี่จักมีด
1: สิ3มีดค่ะนะ
0: ค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดได้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แท้แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: พ่อบ้านกันยังว้าวนำกลว่ารวยรวยรวยว่าซ
0: ะโอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำว่าซั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อบ
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโผบ้านนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเลน
0: โอ้ยหัวต้องกันพี่น้องคุณแม่อาพรมาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมื
0: ้อโอ้มันมื
1: ้อน้ํายาพ่อหลายเนาะหัวหน้า
0: ติยังแขมันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแล้วเป็นได๋ก็สิขอซองคืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะหัวหน้า
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้านอยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
0: คุณแม่อาพรมาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อภรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลยนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อภรณ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตําบลหนองโบอําเภอเริงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดการเพาะปลูกในยุคปัจจุบันนี่โอ้ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนเก่าหลายหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทเครื่องจักรกลเริ่มมีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนเริ่มเบิดคุณค่าแรงงานคนเริ่มมีคุณค่าหน่อยลงซะเด้ส่วนมากสิใส่เครื่องจักรในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิใส่เครื่องจักรในการทำการเกษตรเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเตรียมดินพุ่นล่ะจักว่ารถไถยักอีหยังแนวโอ้สารพัดสารเพนะครับเขาเอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้เป็นหยังคือว่าเกษตรยุคมือถือว่าตีพลอยแม่อยากได้หยังอยากให้คนมาเฮ็ดหยังซอยฮัลโหลอย่างเดียวมาใส่ปุ๋ยให้แน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับนี่ล่ะเขาว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนี่ค่อนข้างสิสูงปุ๋ยก็แพงแรงงานก็สูงโอ้ยจักเสียจังได๋ล่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาราคาก็บ่ได้คือเจ้าของคิดราคาก็บ่ได้คือเจ้าของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราโอ้ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอีสานเฮาเลยทีเดียวนะครับสำหรับยางพาราราคาทุกมื้อนี่ก็โอ้ราคาค่อนข้างสิดีเด้อายุการขีดก็โดนโดนแต่ว่าอายุการปลูกก็โดนคือกันส่วนสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนสิได้เก็บผลผลิตนี่ใส่เวลา 6-7 ปีพุ่นจึงได้เริ่มกรีดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่สวนยางพาราเจ้าของเติมปุ๋ยทุกปีนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารต้นยางให้มันมีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้บาดอยากได้ผลผลิตหลายก็หาวิธีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตได้พอกรีดไปแล้วผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางไหลบ่ดีหาแนวมาท่าหน้ายางตัวบาดหาสารเล่งมาท่าเล่งน้ำยางตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาตามมาบาดหน้ายางตายหนึ่งต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเฮ็ดให้ต้นยางเขาตายก่อนกำหนดเชื้อรากวนคิดกวนใจเชื้อราระบาดหากเน่าเปลือกเน่าโอ้ยสารพัดนะครับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับใส่แล้วตีอีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลาน้ำยางไหลออกมานี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายอดน้ำขวดนี่ที่ค้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับพอห่อนน้ำแกะก้อนยางออกจากถ้วยนี่ที่ก้อนนี่บ่แฟบบ่ฟอบ่เป็นโฟมนะครับเวลาเอาไปนอนขึ้นขึ้นตะซังนี่น้ำหนักดีขนาดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพู่ราย่อยซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าได้ดีขนาดได้อีพอยแม่นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่ติเฮ็ดให้แผลเซาเร็วเซาไวเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้แผลบ่บอบช้ำนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร่สารตกข้างยางแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับโบแพงครับราคากับโบแพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองถ้าได้ตั้ง500ต้นนะครับถ้าได้หลายหลายเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพากันท่าในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ท่าในมือที่พักหน้ายางบ่ต้องผสมน้ำหรือว่าผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าท่าแล้วดีดีนะครับบ่แม่นสารเล่งครับบ่ต้องตกอกตกใจนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งครับเป็นแนวขยายท่อน้ำยางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางมีความเข้มข้นนะครับบ่เฮ็ดให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาบ่ต้องตกอกตกใจอีพ่อยแม่ต้นยางเฮาบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้
อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลืองนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดเชื้อราที่กวนคิดกวนใจสิหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเนาะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเล่นชื่อว่างได้ก่อคุณพ่อ
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันสันนี่เนาะ
1: ครับสันสัน
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมาสิบ่แปร20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยางแม่นบ่หรือว่าให
1: ้นานําก็เฮ็ดเฮ็ดนานํา
0: ให้นาก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยางสวนหยาง17ไร่นี่แต่กี่เป็นจังได๋นะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนหยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่ามามาหยางใหญ่มาอายุหลายขึ้นหยางมันก็เริ่มลดถอย
0: พอหยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตก่อนพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งนำหยางได้ไปหาแนวมาท่าหน้าหยางเพื่อต้องการนำหยางบ
1: ่เคยไปเอามานำตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้าหยางแข็ง
0: หน้าหยางแข็ง
1: ครับ
0: นำเลี้ยงมันหลายบ
1: ่นำเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ำเลี้ยงหลาย
1: ปุ้นเลยจังว่าไว้หยุดหยุดเบิ่ง
0: โอ้หยุดเศร้ามีแห้งจอบเบิ่งแต่เงิน
1: จอบไป
0: เป็นจังไหนเนาะ
1: บ
0: ัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นผันว่าอันอย่างโซเลพาราเฮานี
0: ่โอ้โซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังไหนก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โย่น้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดินฟังเอียงหูฟังน้ำน้องเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากับน้องเมียก็เปิดกับฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องท้องตลาดเปียกแข็งควันเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี
0: ่ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ่
1: ถืออกถือใจเพราะว่านายางก็นิ่ม
0: นายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บาด
1: กีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บ้านนายางก็แข็ง
0: มาถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ละตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับในเมื่อเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษานายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่ละใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเทละ 2-3 ดวง
0: เป็นหยังพกหลายเด้อย่านเฮาบ่ป่นติ
1: ย่านเอามีดดวงจิตโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปะตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่น
0: ไปพกหินฝนนําบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่มครับ
0: บาดถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่ตะกี้มันไหลบ่ก็ต้น
1: นี่มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่กว่าหมู่สมบูรณ์กว่าหมู่หย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ํายาง
0: มันบ่มีน้ํายางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ํายางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาแล้วเดี๋ยวนี่มันคือมีน้ํายาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่แล้วลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ํายางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ่โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลาย10ปีได้ตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลาย10ปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิมหลายที่แรก
1: ก็สิโซทิมแล้วกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวแน่นั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคำแม่แสงตำบลเฮ็ดลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็นายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: ผลลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมานี่อยากให้คุณพ่อฤทธิ์บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่แหละครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านค่ำแม่แสงได้เลยครับ
0: สวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านค่ำแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบัวสีเวียนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ทางหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
4: 0438401222
3: มีเก็บเงินปลายทางพร้อมรันค่า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้าง

0: ีเมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้สาวผู้หนึ่งไปหาหมอผู้งามนี่เรียกว่าระดับนั่งแบบนั่งงามพุ่นละพ่อหมอเห็นหน้าตาเนี่ยกะโอดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นน่ะเพิ่นก็ย่อมเสียจรรยาบรรณหมอสันตัวเพิ่นก็สั่งให้ผู้สาวนั่นถอดกางเกงออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่ากำลังสิตรวจหาก้อนไขมันแม่นบ่คะว่าซั่นและก็สั่งให้ถอดเสื้อถอดยกส่งออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังกำลังสิตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมแม่นบ่คะท่านนะจากนั้นก็สั่งให้ถอดกางเกงในออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้สาวผู้นั้นก็เลยบอกว่าคุณหมอกำลังสิติดเอชจากฉันนั่นแล้วพะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮี้ยนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
3: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
3: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์

ต้นกระบอสมนอกจากนานกระชิดถ้ำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงกระสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เหตุให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกระสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: วัยรุ่น2คนสิเป็นคนขี้มึนแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะไทบ้านแถวนั้นฮู้จักกันดีว่าซั่นซะมื้อนี้เพิ่นอยากเมาทั้งบ่มีเงินเอาสิพาไปกินเบียร์ฟรีว่าซั่นเอ้าผู้ใดสิให้กินเอาเถอะนะต้องมีเงินเท่าใดว่าซั่นมีอยู่15บาทไปซื้อใส่กอกมาเอาอันใหญ่ๆแน่เด้อว่าซั่นหมอนั่นก็ไปซื้อใส่กอกมาเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ้ยพะนะเอายัดใส่เป้ากางเกงตัวไว้เดี๋ยวหาจัดการเองว่าซั่นแล้วก็พากันไปสั่งเบียร์กินอยู่ร้านค้าขวดแรกหมดไปก็สั่งมาอีกขวดนึงเพราะขวดที่2กําลังสิหมดเพิ่นก็กระซิบบอกหมู่เฮ้ยตามแผนว่าซั่นหมอนั่นก็ฮูด10ออกแล้วก็งัดเอาใส่กอกที่ซุกไว้ในเป้ากางเกงออกมาหมอนี่ก็ทําท่าก้มไปดูดๆเลี่ยนเลี่ยคือกระเทยเขากินกันนั่นล่ะไปพ่อแม่ข้าเห็นป้าโถทุเลศทุลังว่าแล้วก็แลนไปถือสากออกมาสิมาตี2คนนี่ซะแล้ว2คนก็ทําท่าแลนหนีทั้งแลนทั้งหัวว่าซั่นเถาะเออได้ผลอีหลีนะเฮ้ยว่าซั่นเสื้อเฮาลดหน้าไปเอาล้านนี่อีกคะนะหมอที่ถือใส่กอกกะว่าห่วยพ่อละมั่งเฮ้ยว้ายเอาแม่ค้าเอาเบียร์2ขวดว่าซั่นพ่อเบียร์ขวดที่2ไก่สิหมดงัดออกมาเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็งัดออกมาหมอนี่ก็ก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือเก่าจนว่าแม่ค้ามาเห็นพุ่นละพ่อแม่ค้าเห็นปาดโถหนีไปไกลๆแม่สู้จะถือคั่นฝ้อยกูบ่ว่าแล้วก็สิเอาคั่นฝ้อยฟาด2คนนั่นก็ทําท่าแลนหนีคือเก่านั่นละทั้งแลนทั้งหัวแลนมาฮอดลานที่3หมอนั่นก็พาแวอีกหมอคนที่ถือใส่กอกกะว่าโอ้ยพ่อละละเฮ้ยว่าซั่นว้ายยังว่าซั่นเมาแม่ข้าเอาเบียร์มา2ขวดอีกละพ่อเบียร์สิหมดก็เฮ็ดคือเก่าแม่ข้าก็ไล่หนีคือเก่ามาฮอดลานที่4ก็ได้ผลคือเก่าแลนกันมาผ่านลานที่5หมอที่ถือใส่กอกกะเหลียวเบื้องหน้าหมอที่เป็นคนดูดกะเลยว่าพ่อละละเฮ้ยบ่ไหวละเจ็บข้อชิบหายเลยพะนะจากนั้นก็พากันย่างเซ่ซกเซ่สายเมื่อบ้านย่างมาจะเข้าเห็นหมาตัวนึงนอนอยู่ข้างทางโอ้แต่เลี้ยตนสาดเนาะเอาใส่กอกให้มันกินซะเฮ้ยว่าสั่นหมอนั่นก็เลยว่าใส่กอกมันเหี้ยทิ่มแล้วเด้อเฮ้ยว่าสั่นเอาเหี้ยเด้อหึงว่าเหี้ยตะลาดแรกผู้แล้วเอาแสดงว่าจากร้านที่2ที่3ที่4ที่เฮาดูดนี่อันนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อ เซ่อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดก็โทรมาเด้อ
0: 0438401222
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: 说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดอำแกเป็นโชเฟอร์ขับรถโดยสารสายกรุงเทพน้องค่ายพ่อละโดนโดนจังสิได้เมื่อบ้านเที่ยนึงเนี่ยเพิ่นน่ะถ้าลังเทียกะเป็นอาทิตย์พ่อละมื้อนี้มีโอกาสเข้าบ้านซะแล้วด้วยความห่างเหินเมียเนาะต้องมีความต้องการหลายเป็นธรรมดาเผอิญว่ามื้อนี้นี่มีงานศพพอดีฝ่ายผู้เมียก็ไปซอยงานศพผู้แม่เฒ่านี่ก็เลยมานอนบอนแทนนอนเฝ้าหลานกลับเข้ามาฮอดเฮียนประมาณ 4:00 เปิดประตูเข้าไปบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพิ่นน่ะนัวเนียนัวเนียปฏิบัติการไปจะเข้าก็มีความรู้สึกว่าบ่แม่นเมียของเจ้าของว่าซั่นซะก็เลยถามเฮ้ยเป็นผู้ใดนี่ว่าสั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่ากูนี่ละทิศพนะเอ้าแม่มานอนนี่ได้จังใดโอ้ยกูก็มานอนเป็นมู่ลูกมึงนั่นละแม่มึงมันไปซอยงานศพเพิ่นเอ้ากันจังสั่นลูกเศร้าดีว่าสั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่าคันมึงเศร้ามึงตายพนะ
2: มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยง บ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: พนักงานรถไฟสมัยก่อนนี่บ่จำเป็นต้องมีวุฒิมีความรู้เด้ในการไปทำงานที่สถานีว่าซั่นทอมีอยู่สถานีหนึ่งพนักงานโบกธงประจำสถานีเกิดขาดซะแล้วสมัยก่อนนี่บ่มีไฟสัญญาณเด้ต้องใส่คนทำหน้าที่เอาก็มีคนมาสมัครผู้หนึ่งพนักงานโบกธงนี่ล่ะในสถานีก็เลยถามล่องกึ๋นเบิงถ้าหากว่ามีรถไฟแล่นสวนกันแต่ว่ามีร่างเดียวเฮาสิเฮ็ดจังไดรถไฟจังสิบ่ต่ำกันว่าซั่นหมอนี่ก็บอกว่าเอาก็เอาธงแดงโบกเด้ครับรถไฟเห็นรถไฟก็สิจอดมันก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าบ่มีธงแดงเด้เฮาก็หาเสื้อผ้าที่มีสีแดงๆมานุ่งแล้วก็ลงไปเต้นอยู่ในร่างรถไฟพอคนขับรถเห็นก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าเป็นยามมื้อคืนเด้คนขับบ่สามารถเหลียวเห็นธงบ่เห็นเสื้อผ้าเฮาสิเฮ็ดจังไดรถจังสิบ่ต่ำกันเฮาก็ใส่ไฟสายส่องคนขับเห็นคนขับก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นเอาล่ะถ้าหากว่าบ่มีไฟสายเด้คันสั้นก็ต้องไปปลุกลูกปลุกเมียแล้วล่ะครับปลุกมาเฮ็ดหยังว่าซั่นปลุกมาเบิ่งรถไฟต่ำกันพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเรพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเอาฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 043840122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนัง

สาวนั่งหนึ่งกินเก้งกินอีหยังก็แซ่ไปบึดเพิ่นก็เลยอ้วนอ้วนแล้วเพิ่นก็อยากลดน้ำหนักซั่นตัวเพราะว่าหมู่เพิ่นมีแต่ผู้หุ่นดีๆแล้วก็มีลูกมีผัวไปเบิดบัดเจ้าของบัดบ่มีก็จักผู้ใดสิมาเอาล่ะเนาะอ้วนโพดเพิ่นก็เลยอยากลดน้ำหนักอยากงามคือหมู่อยากมีผัวก็เลยไปปรึกษาหมู่เรื่องลดน้ำหนักนี่ล่ะแต่ว่าให้อดอาหารเนี่ยเราเฮ็ดบ่ได้ก็ไปปรึกษาหมู่หลายผู้หลายคนมีหลากหลายวิธีมีอยู่วิธีหนึ่งคือการขี่ม้าเพราะว่าขี่ม้านี่ม้าสีแลนกระแทกกระทันสิสามารถเฮ็ดให้น้ำหนักเข้าลดได้ว่าซั่นซะจากนั้นแกก็ไปขี่ม้าขี่อยู่ประมาณ2อาทิตย์หมู่ที่เพิ่นแนะนำเนี่ยเพิ่นกาโทรมาถามเนาะเออเป็นจังไดล่ะเฮ้ยขี่ม้าได้จักมื้อแล้วว่าซั่น2อาทิตย์แล้วโอ้น้ำหนักลดไปเท่าใดล่ะ7กิโลว่าซั่นโอ้น้ำหนักตัวเหลือหลายปานใดล่ะน้ำหนักเฮาก็เหลือซ้ำเก่าแต่ว่าม้าน่ะลดลง7กิโลพะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตือนหัวเตือนกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าวจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งกะเลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิเบอร์ซอมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หลวงพ่อแล้วมักสันตำบักม่วงเล่าสิให้เน้นหน่อยตำบักม่วงให้สันเป็นประจำว่าสันซะบักม่วงในวัดกสิมีบักม่วงเขียวเสวยบักม่วงน้ำดอกไม้บักม่วงแลบโอ้หลายอย่างบักม่วงท้องดำมู้นั่นปกติเน้นหน่อยนี่สิเอาบักม่วงเขียวเสวยมาตำว่าสันเถาะบักม่วงเขียวเสวยนี่สิบ่สมเด้มื้อนี้บักม่วงเขียวเสวยหมดก็เลยไปเอาบักม่วงน้ำดอกไม้มาตำให้สันบักม่วงน้ำดอกไม้นี่ถ้าหากว่าเวลาสุกนี่คือสุดยอดของบักม่วงในเหลืองหวานแต่ว่าถ้าหากเวลาดิบเนี่ยก็คือสุดยอดในความสมว่าสันเถาะสมบันไดก็ต้องสันเพราะว่าเล่าหมักแล้วเผอิญสันหลายซ้ำมือนี่พ่อเพ่นบาดนี่ญาติโยมอยู่หน้าเพิ่นก็เลยมาม่นให้ไปสันเขาอยู่หน้าเพราะว่ามื้อนี้เกี่ยวเข้าเป็นมื้อสุดท้ายให้บ้านเพิ่นก็ไปซอยกันหลายว่าซั่นซะก็เลยม่นหลวงพ่อกำเนินหน่อยมาสันเขาอยู่นะพ่อยางไปฮอดเถียงหน้าท้องก็เริ่มปั่นป่วนซะแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เฮ็ดเสร็จแล้วกึกากึกากอยู่ม่นม่นขะหน่อยว่าซั่นแล้วก็ยกเนื้ออยู่เนื้อกินมาถวายสันเข้าไปท้องก็ไหลจวกจากจวกจากอยู่มันบ่ไหลแต่ในท้องซะแล้วบาดเนี่ยมันสอดพูดออกมาทั้งนอกหลวงพ่อกะจักสิเฮ็ดจังไดเนาะกะนั่งทับไว้หั่นละพ่อสันเข้าแล้วให้ศีลให้พรเรียบร้อยลุกบ่ได้ซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นสิเมื่อวัดน่ะเพิ่นก็เลยเว้ากับโยมว่าโยมศาสตร์พื้นนี่อาตมาขอได้บ่ว่าสันห่วยพื้นนี่มันเก่าโพดแต่ว่าคันหลวงพ่ออยากได้นี่เดี๋ยวผมสิเอาพื้นใหม่ๆมาถวายดอกพะนะบ่อาตมาอยากได้พื้นนี้ล่ะอุ้ยพื้นนี้มันเก่าขะหน่อยเก่าแล้วก็เอามักพื้นนี้ว่าซั่นอุ้ยอย่าเอาทอเอาพื้นใหม่ซะมันบ่แม่นแนวเอาของเก่าถวายพระนั่นว่าซั่นบ่อาตมาบ่ถือดอกอยากได้พื้นนี้ย้ําอยู่หั่นล่ะคันบ่ให้ขี่ไสก็ได้เด้นี่ภาษาศาสตร์เก่าๆพะนะอุ้ยคันสิขี่ไสก็ขี่ไสโลดว่าซั่นพอตะขาดคําแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ว่าเนี่ยบอกแล้วว่ายะทายะทาท่านะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้าน โดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นออกไปหน้าเดือน6ล่ะดิไปป่านคันแท้เน่ไถหน้าหุดเน่ไถหน้าหุดเน่ว่าซั่นซะก็ไปกัน2คนนั่นล่ะลูกเขยนี่สิเป็นคนไว้ดีแน่จักหน่อยส่วนพ่อเฒ่านั่นเป็นคนบ่ค่อยปากปานใดเป็นคนเงียบๆแนวอยู่แนวกินกะหาน้ำมูนั่นล่ะสอนหวกเก็บเฮ็ดแย่ไข่หมดแดงแกงผักหวานอยู่สละเวลากินข้าวนี่สิมีปัญหาในจักหน่อยเพราะว่ามีซอนอันเดียวหลายมื้อแล้วละปกตินี่ลูกเขยสิออกมาหน้าก่อนในสิแบกไถหิวบักโจกจูงคุ้ยพ่ายก้องข้าวสารพัดพอเฒ่าย่างมาโตเป่าว่าซั่นเถาะกะฮู้อยู่ว่าซอนมันบ่มีสิถือมานำแน่กะบ่ได้เครื่องอยู่ใน

ับในวาระที่คาราบาวจัดคอนเสิร์ต20ปีนะครับพวกเราเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเหมือนกับเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนที่มีอายุประมาณนี้นะครับ20นะครับ20เศษนะเสียงเพลงไม่มีวันตายครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPMชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: ในเสร็จสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำ โดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
5: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภตียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบ

0: พิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้า ด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000

0: ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไฟเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะขอชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะว่าเปล่านะคะที่เราพบได้มากเลยในสังคมปัจจุบันนะแล้วก็พบมากขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุ

0: รือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
1: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิจารณา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวทิศจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็ไอ้พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
0: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
2: ้มันพูดไม่ออกอ่ะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อ่ะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พระ67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 นและแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
3: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
5: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชุนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่ง
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง โทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
10: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
12: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
13: ให้โสดให้มานให้มา
14: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
12: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
14: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
8: ร้านชิปเปอร์มอล
15: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
16: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13 ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของ

เอาละจังสั้นละพุ่นพ่อเอ้ยจังภาษาทุเรื่องขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจิตพ่อใหญ่เอ้ยส่งมอยกเซกเขาวังเวลาวางเสียนถูกสิ่งพร้อมคุณแห่งอาจารย์ดื้อยาพอปฏิพันธ์คำ

เอาล่ะจังสันล่ะคุณแม่เอ้ยสวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเรือยายผู้กับเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล่ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษดื้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยาสวากะลูกเอ็นดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล่ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังซี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยอย่าโทษเขาร่าจงโตเห็นหมด

ทั้งใสทั้งสั่นพ่อใหญ่เอ้ยหัวใจดิ่นดันๆขึ้นแล้วพ่อแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะรุณาได้มูพวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่า

เอาละยกแรกแหกบันเนาะพ่อใหญ่เล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีครูเล่นหนังสือก็ต้องมีครูเป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทครูผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮะนี่จังไหนจังว่าจังสั่นพ่อใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทผู้ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้พันมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนอย่าเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีผู้มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแมนธรรมดาดอกพ่อใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามั่นบ่ดีลูกสิลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามั่นบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกกว่ามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายดอกอีพอไปใส่ก็บ่เอิดตังแต่หมู่อย่าซะเป็นคนรู้หรอกผิดหีดผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นศิษย์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนมาเรียนน้ำพอคนมาก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นได้เถิดทุนไหวจังแน่งดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ฮู้จักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ข้าบ่มันศิษย์เดิมครูสิเถิดทูลบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเทียงล่ำจนมีชื่อเสียงจักไปสอนในแต่เขาบัดคำเบาเพิ่นอยู่ดาวส่วนตัวผมดอกแม่บ่เคยเว้าเก่าเล่าดูถูกให้เสียหายดอกแม่เอ้ยสาธุเด้อล่ำมื้อนี้คุณของพ่ออาจารย์ทองให้แหนมนำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเที่ยงใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสง

นี่ละคุณครูบาอาจารย์ผู้ข้าบ่ได้บังอาจประมาทครูและเลิกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ทองอยู่เสมอ10บรรษา5บรรลือบัดนี้หันมาไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองไหว้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือว่าบุญคุณหลายสร้างหยังกับบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสากขาดหยังบ่ตกขาดศีลธรรมนำหยังบ่ทอนำข้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขเด้ยพลมาค้นความตายนี่มันแขนข้อทุกบาทยังขึ้นชี้สร้างกับไปน้ำขึ้นชี้รถกับไปน้ำเพิ่นมาหนีบ่พ้นโล่งน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องเลยก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยผลแม่นสิมีเงินล้านก็ตายไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลือรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบานี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเสาหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังกับบ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทำบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสินำส่งเอาจิตใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทำบุญเมื่อนี้กับบังเพิ่งกองบุญดอกแม่บุญบ่สนเสียหายสิอยู่ยงนกคงที่แม่นที่ไปทั้งใต้ทั้งไหนก็แล้วแต่บุญสินำสวยอยู่สู้ห่างบ่ห่างคำว่าบุญนี้เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเราทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมนมองหนึ่งท่านสองศีลละพระบาณาพรมจักจักท่วมเหนียวแน่นมีศรัทธาเนาะเป็นใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท้ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมเนาะตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญเนาะต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทำเมาดอกแม่นี่จะหลงเมากิเลสตายดอกไว้บุญที่เฮาทำสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทำบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาปเพิ่นบอกไว้คือตัวกรรมดำหมองถือเป็นของปฏิกูลมืดมุ่นมั่วเมานี่โลกะโทษะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นว่าบาปนี่กิเลสของผมกันโลเลียมบังกันทำบาปบ่ยังคนบ่เสื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทำบุญทำได้ยากทำบาปทำได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองหู้มันหน่อยบุญนี่คนทำหน่อยผู้หู้สอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทำเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวัสดีหลายชั้นนรกพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จเนาะ

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ำทำบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ำทำบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ำทำบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บัดนี้สิเติ้นๆเบิ่งหน่อยหม้อแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบัดนี้เฮาหม้อแค้นโอ้ยวันซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยคอยฟังไปเสียกันเด้อฟังหมอลำฟังหน่อยๆสิบ่เห็นมองมวนพี่น้องเอ้ยฟังหลายๆคนสิแก้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเริ่มแม่พ่อละจะมาสับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลานนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลังก่อนคือไอ้สาถาตกตำนี่ละตำรับจากรับจากแฟนสอหลับนี่ไปหาลำทุกข์ที่บ่เห็นมาไพศาลเมืองสาขนคนหลายน้องไข่เหล่าร้อนพันมา

วาสาธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วหานี่ว่ากูกูสันโธกูนาคัมมโนกัสสปุโคตโมและสีไอสีสีอริยเมตโยตโนพุทโธจุมาโภคมาบ

ี้จังหวัดสาธุเด้อค่ะขอย้อนมื้อน้องพนมก่อนกุมกราบขอให้รู้ลาภได้โดยดำดังประสงค์และคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสีสว่างสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วเมื่อสิบนิ้วค่ะขอยกใส่กระโอกุมกราบวันทาคุณและครูบาอาจารย์ให้สวยสู้นำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสั่งขอนั่นเด้อขอมานั่งละอยู่กระอุดมเจ้ายะสุไลคุณละพี่ตูเรไทยคุณพ่อ21คุณมันดา12ให้ช่วยป้องน้ำป้องมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงชันฟงเสียงชันฟงดังไปฮอดเมืองแถนให้ถูกกับเสียงแก่ในกล่อมกันในวันนี้กับทรณีเจ้าเทวดาให้อยู่ทรง

คนเหนื่อยเบาบ้านหักบอลแห่งกระแนงเก็บเบาคือเมียอยู่บ้านโลกระจอบคล้องลับอยู่บ้านโลกระจอบคล้องลับพ่อปนี้มาลำโลสองทางวันหน้าพ่อมาลำเกี่ยวทำสุ่งรูปเอวหากินเอ้ยหากินเฮาสั่งลาบ้างสาเล็ดจังก็ให้มาสาวพันนองสาวพันนองขันบ่คือเทน้ำเห็นหน้าเมียพี่อยู่ตั้งหลังเมียพี่ยังกะกันเสียวต่อยอุ้มเบาพี่สาวเมียตนของตนเอ้าวะโอ้คนเอ้ยสาวพันนองกะสิจัดจ้องหนาวละมาตอนบนเตียงเนื้อกำเกียงเด้อกำเกียงเวตาติงมันแก้วละเสนอมันเสนอติง

ินมาข้าวละเสด็จเพข้าวทางวันกะแงงละเด้อพี่ละแล้วแงงสู่กำทางบ้านพิศลินของสินใดละสินใดหนาวจองบ่มีงาของกะน้องน้อยอยู่ต่ำเมียพี่นั้นเมียพี่นั้นละลูกก่อนในไรซาที่มานอนรวมที่มานอนดอมมอมพนังเดี๋ยวนี้เจ้าที่ลีเห็นว่าคุณละผู้ดี

ยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพ่อเพิ่นว่าก่อน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรบชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันธ์จะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบ่ได้กันที่2ก็ขอบอกกับพี่กับน้องชาวบ้านของเฮาสุขสุขคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเสื้อแม่เสื้อบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแห่งผลทานเสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังสี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกับบ่กล้าบ่รับร้องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังหนึ่งล่ำบีบล่ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังหนึ่งบ่คือเขาเจ้าก็เอิญเป็นแนวเอิญพูดแล้วบ่ได้เอิญหมอล่ำละเอิญแนวเอิญเอิญแนวเขาเจ้าขึ้นบ้านสีเอิญแล้วไปมามื้อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่ลาบ่ร้องห้องโตขั้นสิเปรียบใส่ไก่ก็เป็นไก่ที่กำลังหัดขันขั้นเป็นเปรียบใส่ฟันก็เป็นฟันผู้เฒ่ายามอีหยังก็บ่เข้าดอกมันโยกมันก้นนะแม่เอ้ยขั้นสิเปรียบใส่หน้าก็แม่นหน้าดอนขี้ก็ตายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมี

ันหมอลำลำพันคือกับคนผู้ขี่ได้หลายอย่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ่งไกลๆเด้อพี่เด้อกันบังไก่ไก่มาคือลิงขี้ควรแสดงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งกันนำ

กาลองกะล่ำสิถือให้สู้ครูสู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบางจังนี่พ่อผู้นั่งอยู่ทางพี่ค่ำข้างเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวตอนนี้แม่ทางพี่ว่าคอยไปคอยมาเด้อพันเด้อเปิดว่าได้เนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงเปิดว่าล่ำซาซาผู้จะนึงขับบัดว่าไอ้พ่อปานกลางผู้จะนึงซ้ำบัดว่าไอ้ทางขุดลงหอดก้นผู้จะนึงซ้ำบัดว่าไอ้โซนหาแก้วโหลดเด้อผู้จะนึงซ้ำบัดว่ายาส

0: าทีสิให้ถือเก๊กสุขูสุขุนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นบ่ล่ำย้อนยุคไปวัง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใส่แค้นดวงเดียวกับมวนหูพ่อได้สังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่จังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋หมอแค้น
0: สมัยตะกี้บาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
2: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังหนึ่งอันทางบ้านผู้ขาสมัยยุคจังหวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอันล่ำใส่แค้นเต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยอีแม่เป็นสาวล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไปทาลูกตาเต้าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันว่าท่านได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าๆสีเอายาวกระพี่มะแค้นก็เว้าเรื่องพี่มะแค้น

0: ยเสียงกินเสียงแค้นเอาก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ใหญ่เอ้ย
1: ใช่ๆ
0: ขี่ใส่บักหอยแม่ย่าจูบเล่นไปซะละเสียงแค้นกับมวนกระดอกกระเดียละเจ้าบ่าวละสนั่นสากลเนาะตาเอาละเนาะสาธาพากันฉันนั่นละเจ้านั่น

0: long ma ba keng dang keng la ta keng keng keng long ting mai reng a keng keng keng bai long ting mai reng a nay ni na si hang long ma ba keng nam ba keng a te ha mai lai gan chao leo chan chao leo ken a ken a bao long sap bo la no long lam say ken a den lai mo ken cha bo long ca si nam ba la no ha ni ma long bai ba den ha no no lai ken hu mai ken co lang
1: bai o nho khu la le khung khun khu ba chan.คนเฮาหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักท่าแม่นบ่พอใหญ่สุขมักหยังกับบ่ทอมักท่าหนาหยังบ่ทนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นนมนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพ่อใหญ่คนก็ยิ่งย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเล่นเต้าก็ยิ่งย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการลํามานี่ผู้ขากะลับร้องตัวบ่ได้หมอลําลําพันกะลับร้องตัวบ่ได้10บ้านซา5บ้านลือเพราะฉะนั้นเพิ่นจังว่าติเตกะเลในอดีตการผ่านมาหลายหลายปีเข้ามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ําทําบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้ว3ประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ดินที่หญ้าศรัทธาเจ้าให้เกียวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพะนะเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังได๋บู้พี่น้องเอ้ยถ้าคุณฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทั้งคุณก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไดบ่คือบ่มาซอยจักคนแน่นั่นน่ะหยับมาทั้งพี่เด้อมาซอยซอยเด้อผู้ฟังอยู่ข้างหน้าหั่นก็ดีนี่ล่ะเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นบ่มีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัวผู้ขาสิขอล่ำเป็นกติกตังสู่พี่น้องฟังแก่หน่อยคนของเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากบดส่วนทั้งกายปากบ่ดีเก็บไผทําผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะกดอดกัน

ไผมากดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่เนี่ยท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากมาจ้าออกภาษาสาราสับมาเพิ่นมาไผปากดีพ่นสามีเขามีผมมีหอดเงินหนดท้องละบ่อึดบ่อยากยังมีสองโคถากโคทนเมทนบ่มีลูกจักคนถูกขอถูกขอดเมื่อหลังอย่าอดปอดผ่าขาดจำหำนี่กะจังแม่นกับถูกไรผมทุกข์ยากถึงทุกข์ผ้ากันอยู่อดสาทำเพียรวันหนึ่งนั่นผัวเตือนผูกเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเดินเขาจัดแกงอาหารผัวสิไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผัวเมียเนี่ยก็ซอยย่อยบตบมือพ่อเสร็จแล้วก็ถือลงเงินโขกปลาได้กระสุนใส่บ้ากับพออาหารไปเดียวคุ้มต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไม้และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะไปนั่งข้าวนั่นเทวดารักษากันรักษาเราประชุมกันอยู่เทวดาหลายมูรักษาเงินพ่องก็เลยพูดเสียงหองขึ้นมาพร้อมบาทโอ้ว่าผู้ใดบังอาจโทรปายิ่งหาเพื่อประสงค์หาเอายิ่งยังบอกแกตุ๊กตาคนแก่ขอไหววันท่าว่าผู้ขาในมาหายิ่งเอาทรัพย์กรุณาขอรับให้ผมจักที่ให้ผู้ขานี่มีเงินทองผมมูเทพพระดาวสู้ไว้กลับขึ้นเมื่อถึงบ่ได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยินเขาบอกพวกมูเทวดาก็เลยกลับขึ้นมาครับขึ้นมากับกับขึ้นมาถึงหน้าของเขาโอ้ยนางเร็วมาถึงเร็วแล้วก็เราแก่พันล้านยาเนี่ยแหละก็เฝ้าตบมาน้อตินกับผมเลื้อยแม่บ่มีให้มีจมปากกาแนวไรในขึ้นนั่นเทวดาให้เงินค้ำมามอบเห็นว่าผัวแม่ชอบกันแล้วพ่อดีสิให้เขามีเงินท่องกลมมูมอบไปแล้วกับตูปาใหญ่ดวงหนาตื่นมือเศร้าขึ้นมาเงินท่องอากลากพ่อใหญ่บ่มีถูกไม่อยากจักเถื่อจักพี่นี่แหละผัวไม่ดีปากปั่นโตแซ่บบ่แหลมแหลมแหลบมือเศร้ามือแล้งก็เลยซาไปแข็งบ้านไก่บ้านไก่ใครก็เห็นหมอได้อยากเฮ็ดอยากนี่หมอนั่นนั่งซื้อสีเป็นคนถูกยากแต่ว่าเมียหมอปากก็บ่มวนปัดได้หมอก็คิดจักไปหาเงินนำหมูตื่นขึ้นมาละบ่สู้กับภรรยาว่าผู้สิไปหาเงินท่องมือนี่เนี่ยเลยว่าหูขี่เงินอยู่ทางไหนเพียงแกแล้วก็ไปลงเงินเข้าปลาได้กระสุนใส่บากับหออาหารไปเดี๋ยวคว่ำต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าคือเก่าล่ะยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์ถิ่นเงินท่องถึงป้าใหม่และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะในข้าวนั้นเทวดารักษาท่านรักษาธรรมมากที่เก่าส่วนในสีกลาวาอยากมีเงินเทวดาบอกเดินกลับขึ้นสักก่อนไปกลับขึ้นไปยบวนบ้านซองของตู่กลับมาบ้านเนี่ยพอเราโมโหเสียงตันบุญดีบวกพวกไปกินขี่ใจลังน้ำหมาในขึ้นนั่นเทวดาน้ำมาสืบดูสาเหตุเป็นตนาสุขเหตุมันบ่เรียนใดมาเห็นแล้วเสียใจเพชรทำไปมากก็บ่ปวดเนี่ยปากบ่สามาขี้มันบ่ชอบต้องดีเสียหายย้อนปากถึงวันหลังแล้วหากเขาป้ายิ่งหายิ่งไปถูกสาขาหักลุงปวดผ่างาไม่หักลุงฝาดเตือกฟัง

การร้องการรำมันก็มีหลายแนวเนาะพ่อใหญ่เนาะผู้ลางคนก็มักวาดอุบลผู้ลางคนก็มักวาดขอนแก่นผู้ลางคนก็มักวาดสระข้ามลำอุบลก็ลำศรีสะฟ้าจะน้อยตัวเจ้าเคยเห็นบ่มือค่ำหูจะน้อยอ้าปากล้มกระตาสวดสิสอดเศร้าเบิด3ก่อนแม่นว่าเด้อนายพ่อเข้าแล้วเดินก่อนซ้อนต่อบ่รออยู่ซาผ้าเจ้าเอ้ยมันซาพวดตัวเนี่ยเออเอาเร็วๆแบบปุถุสงฆ์จะบ่ได้ยินอย่างใดยินบ่บ่บ่บ่บ่นั่งสงฆ์ทางนี้นี่ทางงานปานองค์ทางดาวเอ้ยแจกเฮือแตนโอ้ยมันเร็วพวดอาจารย์เอาแบบซาแบบสลักข้ามเฮานี่นะเอาคำพูดนี้นี่นะเดินนี่ท่านม้วนๆให้ผู้เฒ่าฟังเอ้ายาวก็แล้วกันพ่อยายลุยบ่ได้เฮาไปสู่เขาโอ้ยวันซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นผู้นั้นห่าวผู้นั้นหันนี่อันยืนตัวพ่อใหญ่ผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นเสียงหม้อร้องหม้อลำบอกคึกคืนนั่งคู่สู้คู่ซีผู้นั้นสิเป็นโรคตับแข็งบ่น่ะเพราะว่า

ว่าส้นใสอยู่ส้นดังพันยาบ่ลมมาสีส้นใสต้นแกงเงาพร้อมแจ้งเจ้าจอมจากคุณสู้สักใช่ชอบหกเผาตอบกลับกันเป็นนาฏจันทร์เสียงเนื้องั่งขึ้นของเสียงขึ้นกองสาคุณโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

ไอวันบาทเผยสารทั้งจักรวาลและแก่สันทั้งขอบขันบ่อลินดานทั้งจักรวาลและก๋วยกวดแกงถูกถ่อแห่งหอไปมาบุตรติกลังปะวาทุเทวูดังนั้นเป็นเขาตั้งแต่พระบัตรเจ้าเจรจากที่เมืองมานั้นอัฏฐาคำคือใจไฟเอ็ดบ้าผ่านเมื่อบ่ได้

จ้าตีคองให้แม่อีแม่เอ้ยบ่มันเงานอนล่ะบ่แม่ใหญ่ทั้งคุณเอ้ยบ่มันเงานอนล่ะบ่แม่ใหญ่ทั้งคุณอันพ่อใหญ่เท่านี้ก็เงานอนล่ะบ่พ่อใหญ่ตีคองเลยพ่อใหญ่เอ้ยท่านเจ้าบ่มีคองตีให้เจ้านั่งย่องยอนั่งย่องยอกำกับปั่นแหน่

ะพี่น้องในเบิ้งซีดีแล้วท่านมีการมีงานก็ไปติดต่อจ้างสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิงหรือชุมพรโปรโมชั่นก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดถึงลูกหลานเรียกมาซอยในการในงานเรียกร้องเอิ้นมาโลดพี่น้องเอ้ยเอิ้นมาใส่โลดอยากฟังล่ำมวลอยากฟังล่ำสิ่งหรือบ่สิ่งพี่น้องก็ไปจ้างเราเด้อพี่น้องเอ้ายาว

เอาเด้อล่ะพวกนี้ลำคอเลิกมาพ่อเด้อล่ะแม่นปัดนี่ตรงเทงมาอย่าล้มผัดบ้านจริงยิ่งนั่นเด้อล่ะคาราและหลัดแดนตะบะน้ำตู่น้ำตุ่นล่ะกระโดดดันดูเท้าเตะทนตำขาแต่ทำแท้แกก็เล่นจอนหมูจอ

เพิ่นว่าขี้หิปฏิบัติวัดยังบ่ต่อวัดตะวันสงสารหามยังบ่ต่อลูกปืนบืนยังบ่ต่อซุ่มหัวเจ้าบืนอยู่อึกบ่ค่อยบืนได้บืนดีแล้วบ่แล้วก็บ่ได้หิหลังกดจังจังนี่ล่ะพี่มันเลยเป็นมาฮอดสมัยซุ่มนี้ยุคนี้มันเป็นมาจังได๋ผู้จังนึงจะได้ว่าศาสนามันสวยมันแหลมก็มาแล้วตัวพี่ผู้จังนึงว่าศาสนาสวยอันผู้จังนึงว่าศาสนาแหลมแต่ลำพันธ์ขอกับท่านว่าศาสนาบ่สวยคนกลางวางเครื่องตามที่พันในเบิ่งมันบ่ค่อนบ่ฮ้อมมีแล้วแม่อีพ่อมีแต่คนจอมปลอมเป็นไปตั้งหากับคนหมู่มากก่อนเด้งห้องเด้งคนบ่ฮักเด้งศาสนากับแม่

นี่ละพ่อวนาศาสนาคือมนี่บ่เก่งดอกพ่อยังเก่งอยู่คือเดิมคนมาเติมตามติดดอกต่อมาภายซอยมันบ่มาทางก้อยต่อยลงดอกอีพ่อหลานพ่อสอก็บ่ลุยไปได้ศาสนานี่ละพ่อเพิ่นก็ยังว่าไว้ดอกว่ามนุษย์คนเฮากินบ่มีแนวเหลือดอกเหือเต็มจากด้านศาสนาอาจารย์เจ้าสอนเฮาทั้งโลกว่ากิเลสเหล่านี้ดอกพ่อให้ว่าซื้อซ้ํานี่ล่ะพี่พาบ่ให้เฮาคามดอกโอแองกันดานนี่จากเมืองพนิพานก็พ่อเฮาเมาบ่าคนเกิดมาบ่ยืนมันพันปีดอกจากเครื่องอย่าเสือเด้อพี่เด้ออย่าไปเสือว่าเกิดแล้วกันยืนมันดอกบ่ตายอายุเฮาหน่อยหายบ่ถึง100

กว่าปีดอกพออย่างผู้ยืนนี่ลิ้ม80ปี90ปีก็ตายจอยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมามั่วกว่าขี้ฝุ่นนะทำโลเด้อพอเด้อทำท่านไว้เป็นทุนเอากุศลข้างหน้ากันยังสิได้ดอกเพิ่งอีกนี่ล่ะพอมันเอากิ่งแน่ๆบ่ได้ดอกสังขารแนวตัดใจฟุ้งมากกะส่วนเป็นแนวนั้นมันคือกันกับน้ำคนเฮามันบ่เที่ยงมีเท่าไหร่เท่าน้อยบางครั้งก็บ่มีทรัพย์สมบัติ

ี่ละพ่อย่าเมาตายไปแล้วพวกลูกหลานพากันหามไปถิ่มปราสาทบ่เห็นว่าเศร้าเศร้าเศร้าสาสูเศร้าสาสูสูยาเอากูไปดอกจูดเผาเศร้าเอ้ยให้สูเศร้าเศร้าไว้กูขึ้นเมื่อบ้านก่อนขึ้นแปลวเสื้อผ้าเฮือนเล่าว่าตาบุ้งบ่ได้พ่อบ่เห็นขึ้นมาเบาถามเบาอีหยังอีกสูมาทําแม่เงินล้านกูอยู่ใส่สูเป็นหยังจังบ่ให้ของเก่ากูหาให้เหลือหน้าของกูไก่หมูบ่เห็นเว้ามีเงินแสนไก่เจ้าพ่อเพียงใส่ปากให้บาทเดียวขอรออุ้มไว้ปะท่าตายโทษให้

จากว่าพี่แต่เบี้ยวเขาให้กับบ่ดีนอกจากนี้ก็เครื่องนุ่งของถือกะบ่คือย้ำยังก็ฉีกหัวตีนซ้ำนะเอาไปนำบ่มีได้ทำทานเป็นที่พึ่งทรัพย์สมบัติเจ้าอยู่บ้าน

นี่ล่ะพ่อเกิดมาแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายมันเป็นหลักการธรรมดาคนเฮาฮู้ตั้งแต่เมื่อเกิดเนาะพ่อเนาะเมื่อตายบ่รู้จักคนจังว่ากันโซ่เรื่องตายมันมีหลายมีตายกิบตายหายตายไหวตายวอดตายกอดตายกลุ่มตายงุ่มกระดูกตายผูกตายมัดตายอัดตายหีเป็นว่าตายแขนจ้างดอกฝ่ายตายไหวนกเอี่ยงมงคันเสื้อเรื่องตายบ่อยากเห็นหยังจักแนวดอกคุณพ่อนี่ล่ะพระเจ้าเพิ่นจะได้ตัดแล้วบ่ได้ห่วงหยังจักแนวเพิ่นจังปะลูกปะเมียออกนี้ไปบวชมานี่ฟังนิทานต่อเนาะพ่อเนาะเอาเสียวยาวมันก็น่าจะพี่

เด้อๆแกมาพ่อปานีอ่ะเด้อๆแกมาพ่อปานีอ่ะสาวลำพันนี่แม่นของทากันมาของพี่แล้วก็น้องอยู่พี่น้องอยู่พี่สีหน้าลาเรื่องอ่ะเดินเรื่องแล้วไปอยู่เก็บแฟนนั้นเดินเรื่องแล้วไปอยู่เก็บแฟนแฟนเด้อเส้นสร้างไปโดนเร็วบ่เกี่ยวกับย้อนขึ้นคนเลยพี่หรือมีครูสอนน้องรวมหวมกายเลยว่าอายเบื่อนายคนคอยว่าอายเบื่อนายคนคอยจังเลยมีหักมาหักคนทั้งคุณ

บัดนี้เด็กเข้ามาพ่อสมควรแล้วผู้ข้าสิขออำลาพ่อจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่อวยพรในคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพผู้สร้างน้ำทำบุญอุทิศส่วนไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้ากล่าวแล้วคือผู้ตายบัดนี้คุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่ถึงเวลาแล้วป่าตามที่กำหนดกันสิไปไผไปมั่นกองละเรอไก่เก่าลาคนนื้อสมสะเหล่าหน้านางงามสู่เพิ่นลำพันเอ้ยบ่อยากจากเลยเกินงานนี่มีอยู่หน้าศิลาน้องแกนสมรจิตพี่ชายมโนห่อนบ่อยากจากพ่อเม็ดเสียกองบุญศรัทธาสว่างมาจนแก่งล่ำแต่แรงสามทุ่มคุ้มกันจนบ่เมื่อยพ่อเจ้าผ้าเบยแม่เจ้าผ้าเบยอึดนอนแม่นผู้ฟังได้เงินแม่นมอล่ำยะสะเผาจมเด้อพ่อเด้อบุญสิบ่เต็มบัดนี้ผมชุ่มพรสิขอไว้พ่อในคุณพ่อคุณแม่แล้ววิ่งบ้อนคุณภาษีรัตนไตรให้คุณพ่อคุณแม่อายุยืนเหย้ามันพันปีอย่าได้ลาคว่ำเก็บอย่าสุใดคว่ำไข่อย่าสุมีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินพันนอนฝันได้เลขตัวดีๆเด้อพ่อใหญ่เด้อชื่อโลด66เด้อพ่อใหญ่เด้อกันเลขบ่ออก66เอาขอนมาตีหัวหมอแค้นโลดเพราะว่าเล่าฝันขี้ตัวเอาคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อายุยืนเหย้ามันพันปีจะได้ลาคว่ำเก็บจะสุได้คว่ำไข่จะสุมีนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนแปดมือไปได้แก้วมานี่โชดทอดหายมาผ่านมั่นหาย

บรรดาพอดพี่ลำเล่าสันนลุงเงี้ยวเจ้าทางลองเมิดพี่ลำลองแล้วมาฟังข่าสิวาก่อนแล้วบนมามันกาวสันสินศิลปินดอกลองเอวามว่ากันไปหลายแนวต่างคนหาวาดขอลำลองแชงประชันบัดนี้หันมาสั่งแม่ป้ากระดาบาเอาอาทนาไปละหาคุณลุงดอกตำสูงประคุณทานหลานขอย่อมือตั้งวันท่านั่งแล้วกะว่ายกมือกราบศรัทธาคิดเมตตาแผ่กว้างได้ทำสร้างดอกแตงบุญสาธุเด้อพ่อเด้อขอให้บุญก่อเกื้อก็เป็นที่อุดหนุนให้เป็นทุ่งลองรับแต่ต่อไปให้พ่ายซอยให้บุญคอยเสริมสร้างเป็นหนทางเที่ยวไตสาธุเด้อคุณพ่อสาธุเด้อคุณแม่ท่านไม่ที่ตันตั้งตั้งแน่นจนมโนเกิดชาติใดท่านโกรกรรมกึ่งเสมอกันเกื้อหรือว่าในสุขียาสุมีไผตองเงินหรือทองให้ไหลเข้าในกระเป๋าจะล้นดังอีกพละกำลังยามีตกตำลาไปนายชิ้นแฉ่งฟังลำจนอดแกงแกงสว่างดอกพอดีจากกันที่เดอะแฟนจ๋า

0: เพียงกว่าบางเป็นความสิทธิ์มันล้ำพันน้องทำคณิงบาดเนียนมาสั่งไปสู่ดอกคุณพี่หมอลำกับหมอแค้นคนสวยสีจากกันละเด้อเพียขอโทษทีดอกคุณข้าบ่าวหมอลำผู้ลูบลอง
1: ลอย
0: ลอยเด้อพี่เด้อ
2: บ่รอมันผู้นางฟังอยู่ทางคุณดอก
0: บ่นมันผิดฉันขออย่าได้เครื่องปวดแขนแฟนนี่น้องอย่าได้แหนคือยากเด้พี่ชุมพรเด้อเอ้ยคืดยากเด้บาดสิแกงบาดแห้งแตงความเหงาจุดเห็นยามเฮาอยู่ล่ำดอกผูกกันแน่เด้ออายคือจังหลากับฝ่ายผัดยำเช่นยังเป็นคู่โอ้ยคือจังปุ่นกับผู้บักเคยแม่แต้มก็ยังโทรคู่กันอันบ่าวฟังล่ำมานั้นอย่าได้โกรธโกรธาโปรดเมตตากรุณาอย่าว่า

ใจไปทำไมกันเล่าเสียใจไปทำไมกันเล่าทำไมรักเราจะง่อยเหงาไปทำไมไม่รักไม่ต้องเสียใจไม่รักไม่ต้องเสียใจไปหาเอาใหม่หาเจอหน้าเจอ

าน้ำน้องในบ่น้องสาเพื่อนมันเป็นสาคูมสาเพื่อนมันเป็นสาพวกสาตัวมันเป็นสาเผาไปเด็ดน้อสีมาจามจังนาวเผาขึ้นสาฮิโบซอนแลน่าไปนวดในนี่นาและน่าไปนวดในนี่นาทั้งตาและผู้สักยนต์เทินเบาสู่เพื่อนพันบ่มองเอาเบาพวกเขาพันบ่ข้องซ่อนโซโซลงนอนผู้เดียว

ละพ่อแม่เอ๋ยหลังจากองค์พระเจ้าในละพานไกลจากภาคมุสัตโลไกลไปเข้าสู่นิพพานแปดหัวเมืองทินบ้านเท่าทัวส้นนบทพากันเส

ะเศร้าทั่วแดนทุกเขตแค้นเท่าทั่วหัวเมืองพากันไล่น้องเนืองมาสักการวานหนอมพากันมาห้อมต้อมมากุดพันธุ์บนที่เห็นเจดีย์อยู่เสียดฟ้าสถาตั้งตะงานตากัสสปะบอซาองค์เอกกอรหันพ่อดีตามมาทันก่อนเตโชใหม่ก็เลยย่อมือไหวขอขมาลาโทษ

้าผู้สาพันศพหาลอยพื้นก็เลยพลบ่ท่านดนขึ้นเข่าปกติคือเก่ากัดสปักอาบเท่าโอ้โหคืนเข่าดังเดิมถ้าเตโซเลยเริ่มเผามุนเนาะเป็นจุนเป็นพ่อคุณบารมีได้สร้างสมมุมเฮาฝูงมันลักกษัตริย์เจ้าหัวเมืองทั้งแปดเมื่อนั้นเด้อบ่มีฝนบ่มีแดด

วดาซึ่งซองตีกองห้องเปล่าเจ้ากษัตริย์ไผฟ้ามาหุ่นดอกโหงันเจ็ดละตีลวงดันยันหุ่งรุ่นสีดูอัฐิบ่อละกายบุญทลายไฟใหม่อัศจรรย์แด่น้ออัศจรรย์แต่ผ้าใหม่พันยังบ่อละกายท่านบ่เผาผ่านยังอยู่เด่นอัศจรรย์น้อหมู่แต่สาลีกถาเจ้าไฟใหม่ดอกไม้ขมอรหันต์หมอบก้มประนมนอบสุริกรเห็นกองฟ้อนไฟพระหูแห่งศรัทธาเจ้าอรหันต์มาเตาเน่ากันทุกฝ่ายอยู่ที่เมืองป่าวายพวกพระสงฆ์แอบปลอมพร้อมหุ่มดอกตุ้มตอมได้เจ็ดวันเตรียมพร้อมแจกจ่ายพระสาลีมี16ฐานันทองฐานันทองขนาดกลางถึงหน่อยเป็นสีพลอยงามเหลื่อมมรกตเขียวอ่อนอยู่เป็นวักเป็นตอนทั้งหัวกลางระวังท้ายปลายเท่าดอกเผาผมเรียกบ่ลมพระธาตุเจ้าสาลิกธาตุศาสดาเป็นมหาบุรุษนอผู้โทเฮานี่โทนภาพคนสี่บงการแกกแบงแปดหัวเมืองทุกแห่งแปดกษัตริย์เสือเจ้ามาคอยขารับเอาหนึ่งบอกเจ้าเมืองเกาลาดสคือสองกบิลพัทชัดเจนเห็นแจ้งสามไปแข็งคงกำอัน

ที่ปักกะมาอัญเชิญพระบ่อลมพระบ่อลมมวลละหมงมฟอนหกเด้อพ่อเมืองป่าไว้คนขอนตอนเผาจูดจีเจ็ดเมืองไผ่สาลีได้สาลีคาถาแล้วพอปานแก้วด้วยมานี่นอกจากนี้เมืองใหญ่คนหลายแปดกุศินหน้าลายดาลายกายของน้องหล่นคนก็มาซ่อซ่องตีกองแห่นแห่ส่วนว่าแขวบักแง่โทนอาพามเสียงไว้อยู่ในเขาระวังผม

าอุณาเหตุนั้นอยู่ทั้งบนสุท่าวาดกระดูกไข่ปลาลาอยู่ทั้งฝ่าดอกหมูพรมพระเกี้ยวแก้วถูกต้มเอาไปจากม้วยผมพระอินท่ามาเอาสู่ดาวดึงฟ้าพระมาเห็นทีละอรหันตาเจ้าเลยขอเอาคืนทีได้288สัวปีแต่อยู่ทั้งสันฝ่าจังมาอย่างพุทธภูมิเดี๋ยวนี้คนหอมหุ่มอยู่เกาะใหญ่ศรีลังกาได้บูชาพุทธคุณกระทั่งปุ่นปานนี้แขวเบื้องซ้ายนี่ตีสเสด็จหนีไปกำเมืองคันธาลาลาแขดสะเมียจุดมือลือลำซ้ำกันแขวเบื้องซ้ายช่วงล่างตกระหว่างศรีลังกาคนบูชาเศร้าพุทธนอพระธรรมนำพร้อมส่วนแขวล้อมทั้งซ้ายยายไปนาคคราชถาดอังคารพระเจ้าคือเสือที่เท่าไฟแม่นพระราชาไทยเอาไปป่าปิพิวันอยู่ลงในเจดีย์ที่บูชาไว้ท่านั้นท้องตวงนั้นข้าวปันกันสาลีกระถาดโทนพามบอกให้ขอไว้ดอกเครื่องตวงพอว่าคิดต่อแขวพระอินเราเอานี้เสื่องไว้ในม้วยผมหลุดบ่อเห็นเย็นจ้อยผ่ารัดแก้วนั้นอยู่แดนเขาคอยปาตาลิบุตรสุดที่บาดใส่เขานั้นตีเกาะลังกาอยู่

แล้วพระสุดสมองค์พระพุทธเจ้าอยู่เมืองเก่าปัญจาลัดจัดเป็นของมงคลเครื่องบริขารเจ้าพระจีวรสีเสาจำเอาอีพ่อใหญ่อยู่ที่เมืองพิทยาวิสัยจนกระทั่งทุกมือลือกันซากันสมุกเหล็กไฟนั้นบาลีว่าโอละนี่อยู่เมืองไผ่ซาลีที่ไกลกันเงินส่วนมีดโกนผมนั้นกินทับปัดเน่าอยู่จำบางหนังนั่งปู่อยู่ขั้นท่าละลาดทุนพระคุณนั่นคือเอาทะลกบาทองค์พระพุทธเจ้าเครื่องปูลาดบันทมลูกกระดานสีทองคลองบาท่าคันเน่าอยู่แค่หังบ้านอุศีละข้ามกำบอนส่วนเสาเชิงตะกอนโมริยะปฏิโดนดุลแล้วตั้งแต่นานจุลนี้บ่ล้มทันเน่าอยู่เดาวดึงมีมหาพรหมมารักษาเอาไว้พาทรงนั่งเสด็จไปบนสวรรค์สันฟ้าพรหมมารักษาอยู่บูชาแทนพระเจ้าบ่มีเศร้าเก่ามองท่านั้นท้องบ้านั้นตวงพระธาตุสาลี

โอ้ยสองข้าวดับชีวิตมือยังนกจอก่อนในหลุมพันอยู่ป่าไปแล้วจังไว้ว่าเปล่าไป

ไว้เตือนแม่เคยเบาในจุดหมายบอกคือขาดบุญคุณของบาทเบี้ยแม่เสียให้ส่งลูกเลี้ยงพออยู่เงินแม่อยู่เงิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานงานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080

ท่านเฒ่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพุทธแล้วคอยถ้าเอาผลทานลูกก็ทำน้อไปให้แอนคอยสิบปีมาได้คอยปีได้

ไปเอาห่อเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาข้าวเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ่าลงไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

ปรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเลี้ยงอายอาเศษเตท่อกอสอเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียมี

ไปเกิดแล้วนั่นคือเรื่องนั้นผู้ตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วคันบ่ทำบุญ

ูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกอาดีดีได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแฮม14คําไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิษฐาลูกพ่อเอ้ยโอ้ย

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตกี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดี

0: มีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องดินดำน้ำชุ่ม
5: ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนผู้ที่ได้มาร่วมสายทานแห่งศรัทธาผู้ที่ได้มาร่วมขบวนบุญผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีแสวงหาบุญหากุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือเวลาของเราในวัน

วันนี้คงไม่ต้องรีบร้อนเหมือนเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาให้สะดุดเราคงจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่าที่เวลาที่เรามีอันเหมาะสมวันนี้ท่านเจ้าภาพมีหลากหลายมาจากหลายทิศหลายทางผู้ที่มาจองปีหน้าก็เริ่มจะมีบ้างแล้วปีนี้ท่านก็ทำนะคุณแม่ใหญ่จอมศรีนี่คือมาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้คุณยายเรียบสามิตยนต์หัวหน้าใหญ่ทางกลุ่มเมืองนครพนมเป็นหัวหน้าเป็นประธานมาเป็นค่าอาหาร 10,000 บาทพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรจากเมืองนครพนมทางกลุ่มนครพนมตอนเหนือของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะแม่ใหญ่คุณยายแม่ใหญ่สีดาพนมบ้านตาลปากน้ำชัยบุรีนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มหนึ่งทั้งหมดพี่น้องกลุ่มนครพนมทั้งหมดมารวมกันเป็นปัจจัย 39,700 บาทเพื่อมาซื้ออาหารหวานข้าวให้พี่น้องทั้งหลายที่เอาเรี่ยวแรงมาเป็นทานปีนี้เป็นปีที่เราหน้าปราบปลื้มยินดีอนุโมทนาที่น้องชาวหมู่บ้านรอบๆของตำบลบ้านแพทย์ของทางคำตากล้าได้ทุ่มเทจิตใจร่วมกันบ้านวันละสองหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วมากันทุกบ้านกลางค่ำกลางคืนพี่น้องชาวคำตากล้ามานอนต้มน้ำปานะไว้ให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคนบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงนึกเห็นภาพแม่ใหญ่ถือกระติกน้ำถืออะไรมากลัวจะไม่มีให้ก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาบุคคลเหล่านี้เป็นคนร่ำรวยด้วยจิตด้วยใจเอาน้ำใจออกมาเป็นทานเอาเรี่ยวแรงซึ่งได้มาด้วยความบริสุทธิ์ตั้งแต่จากพ่อจากแม่มาเรี่ยวแรงนั้นลักขโมยใครไม่ได้ซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้ใครลักใครปล้นไปไม่ได้เป็นสมบัติประจำตัวส่วนตัวเมื่อคืนอาตมาไปเดินดูลูกหลานประมาณสัก300คนขมักขม้นทำอาหารเพราะว่าเรามากันมากปีนี้ค่าอาหารนี่ถ้าจะซื้อหมดทุกบาทวันหนึ่ง 5-6 หมื่นก็ไม่พอแต่ว่ามีพี่น้องจากต่างหมู่บ้านเองหน้าสะล้อนอยู่ทางนู่นทางลานโพบอกอยากจะรู้จักว่ามาจากที่ไหนบ้างให้ทางคณะกรรมการสภาตำบลเขียนมาให้บ้างเขาบอกเต็มใจไม่ต้องเขียนก็ได้มองไปก็เต็มจริงๆแล้วท่านทั้งหลายได้บุญมาตั้งแต่บ้านบุญนั้นคือความเต็มใจอิ่มใจเบิกบานใจคิดจะทำดีเมื่อไหร่บุญก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นพี่น้องชาวบ้านสะอาดเมืองขอนแก่นพี่น้องชาวตลาดหนองแกหนองเรือขอนแก่นพากันรวบรวมจตุปัจจัยพี่น้องชาวนครราชพระนครศรีอยุธยาทางกลุ่มวัดมเหยงนี่นำเงินมาให้หมื่นกับ90บาทเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดนี้หลั่งไหลกันมาด้วยบุญเหมือนสายธารแห่งแม่น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรยังไม่หมดท่านพระครูจากบ้านหนองดินดำอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพาพี่น้องญาติโยมซึ่งบางคนก็ยังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มอบเงินถวายไว้ค่าอาหาร 30,000 บาทเลี้ยงดูปีนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคุณโยมแดงทำสคสให้คุณแม่ส่งความสุขให้คุณแม่โดยการทำบุญเลี้ยงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรม
เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทแล้วก็ยังขนอาหารทะเลมาอีก100กว่ากิโลเข้าปากเข็มถึงขนาดนั้นนะพวกเราจึงพออยู่กันไปหล่อเลี้ยงธรรมจันโลงโลกพระดุงธรรมแก่สังคมพระสงฆ์องค์เจ้าหมู่ใหญ่ซึ่งหาโอกาสที่เราจะพบจะเห็นแต่ละท่านล้วนแต่มีอินทรีย์อันสงบระงับท่านสงบกายสงบใจของท่านปีนี้น่าปราบปลื้มใจที่สุดส่วนมากจะมีพระภิกษุที่ยังหนุ่มพวกหนุ่มพวก 4-5 พรรษากำลังที่จะเป็นกำลังแห่งพระศาสนามารวมกันตั้งอกตั้งใจศึกษาหาแนวทางเพื่อจะนำกลับคืนไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนคุณโยมแดงจากชลบุรีคุณโยมน้องจากพัทยาคุณโยมแดงนั้นทำบุญให้คุณแม่เป็นสคสคุณแม่ก็เอามาด้วยมาปฏิบัติธรรมเป็นการเลี้ยงดูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทางกายด้วยข้าวปลาอาหารแต่ยังไม่พอเราจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทางใจกายเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นักแต่จิตใจนี้ถ้าทำไม่ถูกผิดนิดเดียวจะกลายเป็นโทษเป็นภัยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานของลูกการกระทำที่ไม่ขัดเคืองขุ่นข้องมองใจของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงดูทางจิตทางใจเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั้นเป็นการเลี้ยงดูจิตเลี้ยงดูวิญญาณรับผิดชอบต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจพี่น้องชาวเมืองนครพนมโดยเฉพาะแม่ใหญ่สีดาพโนเนี่ยอาตมามองเห็นท่านทีไรจิตใจมันรู้สึกว่าสุดโสมมากแล้วเนาะปีนี้ปีหน้าจะมีโอกาสไหมเนาะคุณยายมาทีไรก็พูดปีหน้าสิมียามมาบ่เบิดเหงื่อเบิดแห้งแล้วมาจากเมืองนครพนมก็อดทนเอาอย่างไรก็ตามเราจะเป็นผู้จากโลกนี้ไปด้วยความเพลิดเพลินอิทะโมทติเปจะโมทติเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยผลแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้พี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้นั้นเป็นบุญของเราหนักหนาพระพุทธเจ้าว่าฉันทังภิกขเวปาตุภโวทุลโภโลกัสมิงการได้เกิดมาในโลกนี้มันหายาก6ประการถ้าหากไม่มีบุญจะไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้คือ1ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วเมื่อวานเมืองฝรั่งแซนจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ไม่มีพุทธศาสนาการได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่เรียกว่าแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินมีพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยอริยายตเนปัจจาชาโตทุนละโพโลกัสมิงมองหายาอยู่มันไม่เห็นเขาเอาหนีจากที่นี่ทุกทีได้ขอไว้มันไอเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐ เปิดเป็นไหมเปิดควรทุลโภโลกสมิงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนพวกเราได้มีบุญได้สั่งสมเอาไว้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกอินทรีเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐมีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วน
ชื่อว่าเป็นบุญใจยิ่งหนักหนาอาตมาเคยถามคนตาบอดอยู่บ่อยเมื่อยามหลับฝันเคยฝันไหมตาบอดบอกว่าฝันแต่ไม่เห็นอะไรฝันก็บอดอย่างเก่าอาพับคับแขนแท้ๆพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้เอาไฟฉายไว้ส่องยามฝันกลางคืนก็เห็นหุ่นบุญหลายปานนี่ตัวสมวาวะวิบุญต่อมาอีกเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นบ้าเป็นใบเกิดมาไม่เป็นใบบ้าปัญญาสามเป็นคนมีปัญญาอยู่รู้จักบาปจักบุญมันเริ่มจะรวนขอน้ำใสๆกินหน่อยเถอะมั้ยพวกเราฟังเทศก็เข้าใจฟังธรรมก็เข้าใจมีจิตใจพอจะฟังรู้ดูออกว่าบาปมีบุญมีว่านรกมีสวรรค์มีนี้เป็นบุญของเรานักหนาถ้าผู้ใดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องคนมีตาพระองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกพวกหนึ่งคือพวกตาเดียวมีอยู่ในโลกนี้ สองพวกตาบอดทั้งสองตามีอยู่ในโลกนี้

ขอให้ได้เขาแสวงหาผิดทางก็เอาถูกทางก็เอากลายเป็นผู้ร่ำรวยแต่เขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์นี้มีชาตินี้ชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองทำตนเองจักพึงได้รับเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นเขาไม่มีความเชื่ออย่างนั้น ไม่ขวนขวายแสวงหาสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลไม่แสวงหาความถูกต้องชอบธรรมไม่รู้จักละเว้นสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามเรากล่าวว่าเขาเป็นคนตาเดียวเหลียวหามองหาแสวงหาค้นหาพบเห็นแต่ทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกกายสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชัตติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในทุกขติวินิบาตตกลงไปสู่โลกที่ชั่วอีกไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นฉันไหน บางคนในโลกนี้เกิดมาเป็นผู้คนโดยสมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกภายนอกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่เขาเป็นคนพ่ายแพ้แสวงหาทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกก็ยากไร้ขัดสนจนตรอกมีชีวิตอยู่อย่างอาภัพคับแค้นเป็นคนยากไรขอทานประกอบแต่กรรมบาปหยาบช้าเกิดมาเป็นคนยากจนวนเวียนอยู่ในกรรมบาปอันลามกไม่สนใจแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นกัลยาณธรรมทั้งไม่มีปัญญาแสวงหาโภคทรัพย์ตนเองก็เป็นคนยากไรจิตใจที่มีอยู่ก็ไม่สนใจแสวงหากัลยาณธรรมบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อื่นใดกรรมดีกรรมชั่วชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไม่มีในความรู้สึกของเขาเรื่องบุญเรื่องกุศลเขาเปรียบเสมือนคนตาบอดทั้งสองข้างมืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วก็มืดไปเหมือนเดินจากป่าสู่ป่าเดินออกมาจากโคลนตมย่ำลงไปสู่โคลนตมอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วก็ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้แก่คนอื่นแก่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่กายทำลายขันก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในทุกขติวินิบาตอันต่ำช้านี้คือคนตาบอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนเกิดมาพบพระรัตนตรัยเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาไม่ใบ้บ้าปัญญาสามทั้งเป็นผู้มีความสนใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือความเป็นผู้ฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมเขามีความฉลาดมีความสามารถแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความถูกต้องร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคะเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงทาสกรรมกรหลังจากนั้นเขารู้จัก ตั้งทักขิณาทานอันสูงส่งไว้ในหมู่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเป็นไปเพื่อประโยชน์และเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อเขาแตกกายทำลายขันธ์กายสะเพทังปรมมรณาสุขติ

โลกังอุปชติแต่กายทำลายขันธ์แล้วไปอุบัติเกิดขึ้นในสุคตินันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนพลั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาน่ายินดีอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเมื่อหมดบุญจากเทวโลกมาเกิดยังโลกมนุษย์ก็เป็นบุคคลอันอยู่ในตระกูลสูงมีร่างกายงดงามมั่งคั่งเพื่อได้โภคะทั้งไม่ประมาทเมื่อมีโภคะแล้วเขาก็ไม่ลุ่มหลงใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์แก่การสร้างคุณงามความดีทรัพย์ของเขากลายเป็นเครื่องมือกระทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีให้งามให้สูงขึ้นอุโภวิชยะปฏิปันโนโลเกโหติเขาปฏิบัติตนมีชัยชนะในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้านี้แลเรากล่าวว่าคนสองตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงหลีกเว้นคนตาบอดพึงหลีกให้ไกลคนตาเดียวจงคบเสพกับคนสองตาพวกเรามาวันนี้ทำบุญด้วยทานทำบุญด้วยศีลทำบุญด้วยเจริญภาวนาซึ่งเป็นพรหมจรรย์ฝ่ายคารวาสในศาสนานี้โยมบางคนเสียสละเวลาอาตมาขออภัยออกชื่อบางก็ได้คุณโยมทวีมัทุรสจากกรุงเทพมหานครปีกายก็มาปฏิบัติธรรมจนจบพาคุณแม่คุณยายพาบุตรภรรยามาทำบุญยังไม่แก่ไม่เฒ่านั่นเป็นคนสองตาทำบุญแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานะคงจะไม่มีใครรู้จักท่านผู้นี้ท่านนั่งสมาธิเฉยเช้ามาก็เห็นเย็นมาก็เห็นเอารถมาจอดไว้ปีนี้มาซื้อเทปมาเป็นพันเป็นสองพันมาถวายไว้นั่นเป็นผู้ไม่อยากจะมีชื่อเสียงแต่มันก็มีเองปิดทองหลังพระอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ช่วยเข็นกงล้อแห่งพระธรรมเรียกว่าธรรมปริกิตตนะคือช่วยกันโปรยหวานกระแสแห่งธรรมเป็นทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ความไม่ตายเป็นการให้ที่สูงสุดแต่นี้ท่านก็มานั่งประพฤติธรรมเอาสีมาถวายมาทาศาลามาอะไรต่ออะไรเสร็จมีแต่ของท่านผู้นี้คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยรู้คนอย่างนี้ก็มีแฝงมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนอันนี้คือคนสองตาเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังกล่าวมานี่ยิ่งคุณแม่ใหญ่สีดาพโนนี่แก่กลัวแต่จะหมดมีโอกาสน้อยกลัวจะหมดเวลาแห่งชีวิตจากบุญจากกุศลทำบุญทีไรไม่ได้ปรารถนาอะไรสาธุขอให้มีอายุยืนได้มาฮอดมาถึงปีหน้าเองเลยให้ผู้ฆ่าได้มากินมาทานได้มาปฏิบัติธรรมโลกนี้จักไม่ว่างจากสัตบุรุษผู้ฉลาดในแก่นสารแห่งชีวิตตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนายังมีหลงมีเหลืออยู่เราทั้งหลายมานี่นอกจากกระทำประโยชน์ตนแล้วถ้ามองไปไกลๆมันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาคำจุนโลกนี้ให้สงบร่มเย็นอาตมาจึงพูดอยู่ไม่หยุดว่าปลูกจิตปลูกใจคือปลูกวิญญาณพูดง่ายๆยิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆเว้าซื่อๆว่าบ่ดนก็ตายพากันตายตายก่อนคนหนุ่มละแต่ตายนั้นมันตายแต่กายวิญญาณมันไม่ได้ตายด้วยมันก็จะเป็นวิญญาณใหม่มาเกิดอีกมาเกิดอีกก็จะดีไปกว่าเก่าเพราะฉะนั้นมาปลูก
ศีลปลูกธรรมใส่ใจก็คือปลูกจิตใจปลูกวิญญาณจะเกิดใหม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเมืองที่ดีที่งามอาตมาจึงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องพยายาม ปลูกจิตปลูกใจพี่น้องให้ได้มีโอกาสส่งต่อไปสู่โลกหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่ครับดูดีๆเถิดเป็นชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเตรียมเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าหาเสบียงห่อข้าวห่อน้ำร้านไอ้หนึ่งเซกามาไม่ได้ก็ฝากมาเอาเงินมาถวายบอกว่าผมจะทำบุญให้ผมวันที่16ให้ผมและครอบครัวทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมากแล้วพูดง่ายๆว่าห่อเข่าให้เจ้าของเถิดตายมื้อนี้มื้ออื่นว่าซั่นในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนวิธีทำบุญให้คนเป็นกับคนตายถ้าพวกเราเรียกว่าแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายนั้นถ้าเรียกว่ามัตตกภัตตังแต่ทำให้ตนเองหรือทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องที่ยังไม่ตายท่านเรียกว่าชีวกภัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังเป็นยังไม่ตายให้แก่ตนเองให้แก่ใครก็ได้ไอ้อย่างคุณโยมแดงจากเมืองชนมาทำสคสให้คุณแม่เอาคุณแม่มาด้วยส่งความสุขให้ทำบุญ 20,000 บาทนั่นคือชีวกภัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ชีวิตของคุณแม่ที่ยังอยู่ให้แม่ได้ปลื้มใจไว้พวกเรามีพ่อพวกเรามีแม่การกระทำเช่นนี้จะไปไหนเสียจึงเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมวิญญาณไว้ปลูกฝังที่จะส่งทอดกันต่อๆไปอันว่าที่จริงแล้วเรื่องของทรัพย์สมบัติในศาสนานี่ก็มีอีกแล้วคุณแม่จอมศรีหานมนตรีพร้อมน้องและลูกๆจองบริจาคค่าอาหารผู้ใฝ่ธรรมปี2541เป็นจำนวน 10,000 บาทบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องผู้ไทยบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาเพิ่นก็มาน้ำมูอยู่ได้เพิ่นน่ะอดออกบ่เว้ายานเขาฮู้จักว่าเป็นผู้ไทยคั่นล่ะผู้ไทยแห่งดีแท้เฮาผู้ไทยเด้เมืองนี้มีหลายเผ่าหลายพันแต่จิตใจนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่พระพุทธศาสนาโลกนี้ต้องการแต่พลโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหาทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทาน ทานนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้เมื่อได้แล้วจึงจะมีเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหาซะก่อนหาได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีหาท่านสอนว่าให้หาทรัพย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอน1ขั้นตอนแสวงหา2ขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมัน3ขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภค4ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาและดีใจที่สุดแต่มันหมดเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนทานจนหมดแต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้อีกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหา
สอนวิธีครอบครองสอนวิธีใช้จ่ายรักษาสอนวิธีทำใจเมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้วให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์สมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสะดวกในการกระทำความดีสะดวกในการที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีสะดวกแก่การที่จะทำให้เราดีมีคุณมีค่าขึ้นมาแห่งชีวิตนี่สะดวกในทางดีแล้วทรัพย์นี้ยังเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เรานี่สะดวกสบายในการทำความชั่วเข้าถึงสิ่งที่ชั่วแล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของกลางๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองไปตกนรกไวๆเข้าคุกไวๆให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับเพราะเงินนี่ก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิทธิ์กันนี่มองในแง่บุคคลมองในแง่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปราบปรามเขาค้ายาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมอาชญากรถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบธรรมก็สกัดกั้นได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าห่อเข้ากระเป๋าลงกระเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทรัพย์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดคุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคมถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่กล่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณแม่นางน้อยขันแข็งตาบอดทั้งสองข้างอายุ80กว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถวายหมื่นบาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟออยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นโมเมนต์พ่อใหญ่สิลูกเขินขูดแก้วใส่น้ำเขาผลบอล พอไปเห็นเขาล่ำย่ำกองเว้นจ้างเขามาฟ้อนมาเต้นอยู่สองคนแต่นอกตารางใต้ถุนเวทีนี่เป็นร้อยไงกูฝอดน้ำเขาผัดไปจ้างเขามาให้ยังฝอดเอาเองก็เป็นละปานนั่นเพียงแต่ไปจ้างเขามาหยั่วมาแอวเจ้าของเสือจ้างเขามาสองคนมาเต้นตนเองฟ้อนอีกเป็น20 30เห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นวายเกิดปลุกเร้าจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดง20,000พี่น้องชาวเมืองนครพนมทั้งหมด 39,700 บาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม้ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองเข้าไปลึกๆถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีลหาทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทําไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรม
ทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทำลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากๆดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจาเกียจชังใครทำอะไรก็ได้เอาเงินไปจ้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณีนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเงินร่ำรวยถึง 7,000 ล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆไว้เป็น10ตัวไว้คอยสกัดกั้นคนอื่นจะมาทำลายซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละ 70,000 เลี้ยงซุ้มเลี้ยงสำราบอยู่นี่สิเบิดพอ 70,000 อยู่พอเนี่ยนั่งสำราบอยู่เนี่ยจ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ได้มีอายุยืนเพราะโคตรก็หาไม่ได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเร็วซามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หาไม่ได้กรรมังวิชาจะทำมาจะสี่ลังชีวิตะหุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาคนจะบริสุทธิ์จะดีงามด้วยทรัพย์ด้วยโคตรด้วยตระกูลก็หามีได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกรรมังวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมธรรมมาจากความมีศีลมีธรรมมีสมาธิในใจสี่ลังชีวิตะมุตตมังความเป็นผู้มีศีลเว้นจากการกระทำชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้จึงมีคำสรุปว่ากรรมังวิชาจะทำมาจะสี่ลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธินี้แหละทำให้ชีวิตอันอุดมก่อให้เกิดความบริสุทธิ์คำนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสอนาถบินทิกะเศรษฐีคนร่ำรวยที่สุดอยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกันไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียวุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องค้าเรื่องขายแต่วันนี้ทำไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทำอยู่ทำกินสั่งงานปุ้นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบดีแห่งนครนี้จะมาเยี่ยมเปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อม60หลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละขนลุกเกลียวน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าโลกนี้จะว่างจากคำว่าพุทโธนี่นานแสนจะนานกว่าโลกจะมีบางครั้งโลกเกิดมาเป็น20ลูกก็ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
ท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมากลางคืนกลายเป็นกลางวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่3ปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่สร้างวัดตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซื้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตัวโตขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ยกลัวเขาจะมีแข่งตนเองด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใส่เกวียนเข็นไปปูจนเต็มพอเต็มแล้วบอกไม่ขายไม่ขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายเนี่ยใช้ไม่ได้พระราชาก็เรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็มท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำนนเก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ้งสู่ฉางขายหมดทรัพย์ไปเป็น40 50โกดรวมหมดสร้างเสร็จหมดไป80โกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่10ล้าน80โกด800ล้านสมัยนั้นเงินแท้ๆไม่ใช่เงินกระดาษเสร็จแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศน์เห็นแปลกใจแม้นึกว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะ40ล้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหายพระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์ให้ฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุดนายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิมว่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชตตนเองชื่อว่าสุทัศน์นายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถบิณฑิกสารเมจริงๆแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งโรงทานให้คนทุกคนยากคนทุกคนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาไงของคนถูกคนยากบอกภาษาบ้านเฮาก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละ400 500รูปวันละพันให้ทานพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโขคหปฏิตาวติเกเนวะตุธิมยังกรณียาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะชีวระบินทปตะเสนาสนะคีลนะปัจจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาคภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมากทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งห่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบกลางคืนจงหาปลีกเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบ
ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากทานแล้วศีลแล้วต้องมาภาวนาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ยให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ยทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพอตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยินเสียงเพลงของสุทัตตเทพเสียงเพลงของอนาถบิณฑิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากรรมังวิชชาจะธรรมาจะสีหลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนสุชตินโคเตนันนหะเดนวาเบาไปเบามาจะคว่ำก็วันนั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไมเสียงบทเพลงแห่งเทพตัวนี้จึงพูดคำนี้ว่าการกระทำอันบริสุทธิ์การเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการกระทำเช่นนี้ชีวิตอันประเสริฐนี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะตระกูลร่ำรวยเพราะทรัพย์อันมั่งคั่งแปลได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังมาที่สุดทั้งหลายนั้นเสียงเพลงของสัมมาทิฏฐิเทพเจ้าของที่สร้างเชตวันที่เราอยู่นี้เขาประจักษ์แจ้งถึงคุณธรรมแห่งการภาวนาแห่งการทำจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ำรวยอย่างเดียวทานแล้วจงมาภาวนาอาตมาดีใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานั่งภาวนาอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาทำความเพียรอาตมาดีใจอาตมาตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบการให้ทานของคนอื่นธรรมิกาลักขาวรณคุตติงสังวิทหาติอุปาสกาสุเอวเมวะกัมมังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจงรับผิดชอบนะคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวรูปโปเสวิตโพนะเสวิตโพอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยมันควรหรือไม่ควรจงบอกจงสอนเขานะเพราะฉะนั้นการให้ทานของท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอาตมารับผิดชอบมันถือบ่พี่น้องสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างสุคนสุอาบหนามสังมาเกี่ยงลืนกันสุคนสุกินท่านสางบุญพลาสังบทรงคือกันดีลังคนท่านใจใจเนี่ยวสิได้กับบ่มีดินดำหนามสุมดินดำหนามบ่อสุ่มดินดำหนามสุ่มปลูกง่ามแหล่งก็ได้ผลง่ามแหล่งเป็นหมากเป็นหน่วยง่ามฝนก็ได้ฝนก็ได้ฝนแม่นสิปลูกฝังอีหยังลงแล้วก็เป็นหัวเกิดหน่วยแม่นสิไก่ทะเลก็หักไก่แม่น้ำหลายหล่นหลากปลาก็เลยเป็นผลไห่ดินดำหนามสุ่มปลูกอีหยังลงเรื่อยๆผลนั่นหักมากมีดินดำหนามบ่สุ่มปูง่ามฝนได้เป็นหน่วยเป็นหมากปูง่ามแหล่งงอกแล้วแห้งหิวตายเฮ็ดจังได๋ฮอดน้ำปูง่ามเลี้ยง
คันดินดำในน้ำบ่ซุ่มปลูกแล้วหดเถิงดินกับบ่ดำเถิงน้ำกับบ่ซุ่มใส่ปุ๋ยหดนั่นหมายก็ว่าบางคนให้ทานให้ทาน

0: เท่าไหร่ยิ่งรวยเป็นหยังกิ่มกายแล้วคือรวยเอารวยเอาไปถามเล่าบังดูเล่าท่านแต่ได้คนลำรวยลองคนจังสันหาท่านแต่บอนทีท่านแต่บอนทีข้าเจ้าเหลื่อมใสอันเป็นเหนือหน้าบุญหาท่านมันถูกต้องแต่เข้ากันว่าเอาบุญประสันประชุมกันเจ็ดเหมือเจ็ดขึ้นเอาหมอล่ำบ่รู้สิเอาหนังรู้สิเอาหมอล่ำชิงเอายังแน่ขาง่วงขาควายขึ้นกินทีละสิบตัวตีกองกินเหล่าแห่กันร้อนตื่มถูกตื่มถูกตื่มถูกอยู่หันบุญเพิ่นมันก็มีถูกกินหัวอยู่หันบาทเนี่ยดินกระบอดำน้ำกระบอสุ่มหั่งปากว่าประสงค์ว่าเอาบุญใจผัดย่างผ้าโลหวนเฮ่ห้นห้องใจว่ามีใสเหลี่ยมว่าจาผัดตั้งตองขั้วใสบุญผัดไปได้บาปหายกำสำตื่มเรื่องพ่นบาเอาบุญกระคักหากมันตั้งใจเฮ็ดบาปบาปคันว่ามือบ่เอาบุญผัดสบายอยู่บ้านเมืองก็สงบอยู่คันว่ามือเอาบุญเพราะไม่แต่คนบ่เต็มบาทยางเต็มบาทเซซัดปัทวิงเบากระดังลงนาลงหลังตีกันขากันเอาเขาก็ขักหัวกับเมียนอนกอดกันอยู่ดีๆหักกันแพ่งกันห่อนมือบุญจือหนากันบ่ได้อีหนาหมานี่พระบาเนี่ยด่าเมียเพิ่นเมาเหล่าขึ้นมาเพิ่นลืมตีกันขากันมันผิดปกติดินบ่ดำน้ำบ่สมดินดำน้ำชุ่มบางคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061

0: 0868-962-5924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
6: เปิดแล้ว
7: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
6: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
7: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
6: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพารา ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
8: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสกให้มานให้มัง
6: โพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำ

0: โอมบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน